0: มันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุนึงได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะค
1: ือ
0: เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อ

0: ่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆที่ก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อา

0: จะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับ การใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้าง หลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้ ย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็ช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ป้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะฮะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดฮะยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจรดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
1: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
2: พวกเขาเดินทางถึงอวิชชาแล้ว
1: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
2: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปันเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
3: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
4: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
5: ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
6: อวิชชา
5: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
3: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
5: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
4: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
5: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
6: ได้ข้าเล่น
5: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
4: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
5: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
4: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
3: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
4: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
5: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
4: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
3: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
4: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
3: ขอนึกก่อนจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
4: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
3: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
4: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
3: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
5: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ

0: เจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
1: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
0: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
1: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ฮะ
1: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
3: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
3: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
1: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
2: ้
3: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
3: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
1: ได้ไปกันเลย
3: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
3: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
1: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
1: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
3: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
1: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
1: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
1: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่บอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
1: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สำหรับปัญหาเรื่องเลือดออกตามลายฟันเนี่ยนอกเหนือจะส่งปัญหากับสุขภาพช่องปากของเราแล้วยังส่งผลกับความมั่นใจของเราด้วยแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีนะอ๋อฝรั่งช่วยคุณได้ครับ
1: ถูกต้องฝรั่งช่วยคุณได้เรื่องเลือดออกตามไรฟันแต่ไม่ใช่ฝรั่งอย่างผมนะครับเป็นฝรั่งที่เป็นผลไม้วันนี้เราจะพบกับเมนูน้ำฝรั่งไปพบกันครับ

ร็จไปแล้วนะครับกับเมนูน้ำฝรั่งผมลองทานแล้วอร่อยมากเลยครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องเลือดออกตามไรฟันเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งนะครับของโรคลักกระปิดลักกระเปิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราขาดวิตามินซีน้ำฝรั่งสิ่งที่มีเยอะนะครับก็คือวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นเลือดพอส่วนประกอบที่เป็นคอลลาเจนลดลงนะครับก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีความเปราะมากขึ้นพอถูกกระแทกอะไรเล็กๆน้อยๆหรือจากการขัดสีหรือจากการกินอาหารของเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดเลือดออกตามไรฟันขึ้นมาได้ซึ่งการที่เราทานวิตามินซีก็จะช่วยตรงจุดนี้ได้ครับซึ่งปริมาณของวิตามินซีที่ควรจะทานต่อวันเนี่ยจะไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมวิตามินซีเนี่ยไม่ได้พบมากแค่ในเฉพาะฝรั่งแต่เพียงอย่างเดียวผลไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นกีวีแอปเปิลส้มมะขามป้อมก็มีเยอะเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิตามินซีเนี่ยก็ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะถ้าใครไม่มั่นใจนะครับว่าจะกินเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสาระดีๆจะไปหาท่านทันทีแล้ววันนี้ผมหมอนัทและฝรั่งคิดนกคนนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวต้องไปเข้าสารต่อบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ข้อเสื่อมไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวความเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยทำงานจากพฤติกรรมของคุณข้อเสื่อมจะพบมากในผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า50ปีโดยทางสถิติเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะพบข้อเข่าเสื่อมถึง 40% โดยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับโดยที่จะพบในเพศหญิงผู้สูงอายุที่ 13% และก็พบในเพศชาย 10% นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นพันธุกรรมที่จะทำให้พบข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นด้วยอายุเพศหรือพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะเสริมทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นปัจจัยเสี่ยงอันแรกนะครับก็คือน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับเมื่อน้ำหนักตัวเรามากขึ้นเนี่ยในขณะที่มีกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็จะมีน้ำหนักลงไปที่หัวเข่ามากขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราน้ำหนักตัวเกินนะครับเราสามารถคำนวณดัชนีมวลกายของตัวเองนะครับด้วยสูตรสัดส่วนระหว่างน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2โดยที่ค่าปกติจะอยู่ที่ 18.5 ถึง 22

0: ความหนักให้เรารู้สึกเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยปานกลางนะครับ30นาทีต่อวัน3วันต่อสัปดาห์นอกจากนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าเนี่ยการที่เราอยู่ในท่าที่งอเข่านานๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบให้กระดูกมีแรงกดกันมากขึ้นซึ่งมันก็จะกระตุ้นให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกกร่อนเร็วขึ้นนะครับก็แนะนำว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางนะครับเป็นอิริยาบถอื่นอย่างเช่นคนที่นั่งซักผ้าด้วยเก้าอี้เตี้ยเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะยกกระมังนะครับขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็ซักผ้าในท่ายืนเนี่ยก็จะช่วยลดแรงกระทำที่เข่าได้พฤติกรรมต่อมานะครับมีงานวิจัยว่าการใส่ส้นสูงเดินเนี่ยจะมีแรงเพิ่มขึ้นที่เข่าเนี่ย 30% จากการเดินปกตินะครับคำแนะนำก็คือถ้าหากท่านต้องเดินนานๆนะครับก็ควรจะใส่รองเท้าส้นไม่สูงนะครับหรือในขณะเดินนานๆก็ต้องนั่งพักนะครับเพื่อลดแรงกระทำต่อเนื่องที่เข่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับการวิ่งในท่าที่ผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้มีแรงกระแทกที่เข่ามากขึ้นอย่างเช่นการวิ่งแบกเข่ามากเกินไปหรือหุบขามากเกินไปนะครับสำหรับคำแนะนำหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลือกรองเท้าที่ถูกเพื่อลดแรงกระแทกที่เข่านะครับอย่างที่สองก็คือสังเกตตัวเองว่าเราอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องโดยเมื่อเราก้าวขาเนี่ยระดับเข่าเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่ากับระดับสะโพกกีฬาอีกประเภทนึงที่ส่งผลต่อเข่านะครับก็เช่นกีฬาที่ต้องกระโดดหรือมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะๆนะครับอย่างเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับจะพบว่ามันจะต้องมีการกระโดดซ้ำๆๆๆใช่ครับแรงก็จะกระแทกที่เข่าซ้ำๆซึ่งกระตุ้นการเสื่อมของข้อเข่าได้คำแนะนำก็คือกีฬาประเภทนี้จะต้องใส่รองเท้าที่จะช่วยรับแรงกระแทกนะครับก็จะทำให้แรงกระแทกไปที่หัวเข่าน้อยลงสำหรับการป้องกันเข่าเสื่อมที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็คือการยืดเหยียดข้อเข่าในท่างอนะครับโดยที่ให้ท่านเนี่ยงอเข่าขึ้นในขณะยืนนะครับหลังจากนั้นดันขาไปด้านหลังในขณะยืดตัวตรงนะครับท่านจะรู้สึกมีความตึงบริเวณหน้าขาให้ท่านอยู่ในท่านั้นค้างไว้นับ 1-10 นะครับ10วินาทีนับเป็น1ครั้งให้ทำ20ครั้งต่อวันนะครับอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สำหรับท่าที่2นะครับเป็นการยืดเหยียดเข่าในท่าเหยียดนะครับขั้นตอนเนี่ยก็คือให้ท่านนั่งเหยียดเข่านะครับหลังจากนั้นให้กระดกข้อเท้าขึ้นพยายามใช้มือทั้งสองข้างนะครับลูบไปแตะปลายเท้าท่านจะรู้สึกมีอาการตึงบริเวณขาพับหรือใต้ต้นขานะครับค้างไว้ในโพสิชันนั้นนะครับประมาณ10วินาทีนะครับให้ทำ20ครั้งต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ส่วนท่าสุดท้ายนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับท่าที่ผมแนะนำก็คือเป็นท่าสควอทนะครับให้ท่านยืนขาเนี่ยกางในระดับสะโพกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พยายามย่อตัวลงนะครับคล้ายๆเหมือนเราจะลงนั่งนะครับโดยที่ให้ย้อยก้นเนี่ยลงไปทางด้านหลังแล้วหัวเข่าเนี่ยให้สังเกตว่าไม่เลยปลายเท้านะครับให้ย่อไปในองศาที่ไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับจนถึงองศานั้นหลังจากนั้นให้ดันตัวขึ้นนับเป็น1ครั้งให้ทำ10ครั้งนะครับต่อเซต3เซตต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สำหรับท่าออกกำลังกายทั้ง3นะครับถ้าท่านสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเข่าเสื่อมได้นอกจากนี้คนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือกีฬาอื่นๆเนี่ย3ท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดที่เข่าได้ครับ
1: บองชูเชอร์ซุยด็อกเตอร์พิงกี้ที่หมอพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับโทษค่ะหมอขอโทษราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

ราทาทุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามินเอซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามินเอละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามินเอดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอได้ย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์รายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
5: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้มั้ยครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้

0: แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
2: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
2: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
2: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
2: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บาสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้อง

0: อัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

0: ปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
1: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทั้ง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ปัจจุบันนี้นะครับคนเรามีแนวโน้มที่จะผมบางศีรษะล้านกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ทำลายเส้นผมกันมากขึ้นครับ

มีบางคนนะครับที่ใช้น้ำร้อนในการสระผมนะครับถ้าร้อนมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้เกิดความแห้งกระด้างของเส้นผมนะครับอาจจะใช้น้ำอุ่นพอประมาณเนี่ยพอได้นะครับการใช้หวีนะครับหลังจากการสระผมนะครับเราต้องทราบว่าในช่วงที่หลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันจะมีความอ่อนแอมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้หวีก็ไม่ควรจะใช้หวีที่ซี่ที่มันถี่มากๆควรจะใช้หวีห่างๆก่อนนะครับแล้วก็การหวีเนี่ยอย่าหวีบ่อยจนมากเกินไปพวกนี้จะเป็นอันตรายต่อเส้นผมนะครับบางท่านเนี่ยที่ก่อนนอนสระผมแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เปียกแล้วไม่ยอมเป่าให้แห้งนะครับพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายใน2ด้านนะครับคืออันแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเชื้อราที่บริเวณของหนังศีรษะและอันที่สองเนี่ยพบว่าบางทีเนี่ยก่อให้เกิดภาวะของหนังศีรษะอักเสบมากขึ้นได้นะครับการกรบผมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำอันตรายต่อเส้นผมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าสารเคมีต่างๆมันทำให้ผมแห้งผมกระด้างและผิวผมเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่ากรกอย่าดัดพวกนี้บ่อยจนเกินไปแนะนำว่าห้ามเกินประมาณเดือนละ1ครั้งครับจะได้ไม่ทำอันตรายต่อเส้นผมรากผมมากครับความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมเพราะเส้นผมรากผมของเราเนี่ยมันเป็นโปรตีนถ้าโดนความร้อนที่มากเกินไปมันจะทำให้เส้นผมเนี่ยแห้งกรอบแล้วมีโอกาสที่จะหักหลุดร่วงได้ก็จะแนะนำนะครับอาจจะเลี่ยงไปใช้เป็นลมเย็นนะครับหรือว่าใช้พัดลมในการเป่าเส้นผมทำให้มันแห้งนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อเส้นผมและรากผมครับการโดนแสงอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดเนี่ยเป็นอันตรายต่อเส้นผมช่วงที่มีแสงอัลตราไวโอเลตมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปโดนแสงแดดตรงนั้นเนี่ยจังๆแต่สำหรับบางท่านนะครับที่หลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับเช่นการสวมหมวกหรือว่าถือร่มนะครับเช่นในพวกนักกอล์ฟต่างๆเนี่ยตีกอล์ฟกลางแสงแดดเลยตรงเนี้ยใช้หมวกใช้ร่มช่วยได้อย่างมากเลยครับการเกิดรังแคก็คือการอักเสบของหนังศีรษะทำให้รากผมเนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้ปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญนะครับในเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดรังแคเช่นพักผ่อนน้อยนะครับความเครียดหนังศีรษะมันหรือว่าการสระผมและทิ้งให้ผมเปียกในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ก่อให้เกิดรังแคได้ครับถูกอบไว้โดยหมวกเนี่ยนานๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะของรูขุมขนอักเสบเป็นสิวที่หนังศีรษะก็ทำให้เกิดผมร่วงผมหลุดไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะถอดหมวกบ้างนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงต้องทำความสะอาดหมวกด้วยนะครับซักหมวกให้สะอาดหรือว่านำหมวกเนี่ยไปตากแดดก็จะช่วยทำให้ลดการติดเชื้อที่บริเวณของหนังศีรษะและเส้นผมครับผู้หญิงนะครับที่ชอบมัดผมดึงรั้งผมหรือว่าถักเปียต่างๆถ้าดึงรั้งมากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อเส้นผมรากผมนะครับเพราะว่ามันทำให้เส้นเลือดเล็กๆนะครับที่มาเลี้ยงรากผมเนี่ยมันเกิดการหักงอพับงอทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงรากผมเนี่ยได้น้อยลงทำให้เกิดรากผมไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับข้อแนะนำนะครับก็อย่าดึงรั้งมากจนเกินไปแน่นจนเกินไปนะครับเอาแต่พอดีพอดีก็จะช่วยรักษาสภาพเส้นผมให้แข็งแรงอยู่ได้ครับบุหรี่เนี่ยจะมีอันตรายต่อเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มาเลี้ยงรากผมทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงน้อยลงอาหารที่มาเลี้ยงรากผมก็น้อยลงทำให้ผมเนี่ยบางแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงนะครับผมร่วงผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็คือเรื่องความเครียดการพักผ่อนน้อยเพราะมันก่อให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆรวมไปถึงเส้นผมด้วยการพักผ่อนนะครับจำเป็นว่าอย่างน้อยต้องประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปนะครับหาทางที่ผ่อนคลายระบายบ้างเช่นการออกกำลังกายนะครับการทำสมาธิต่างๆพวกนี้ก็เป็นการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรายังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อเรามาพบกันในตอนเช้าเราจะต้องทำยังไงนะใช่แล้วค่ะเราจะต้องทักทายสวัสดีกันนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะสวัสดีตะวัน

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆสวัสดีทักทายกับคุณครูบีแล้วค่ะเด็กๆคนไหนมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือว่ามาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการที่เรานะคะตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นการปฏิบัติตนที่น่ารักมากๆเลยนะ

0: คะเด็กๆเพราะถ้าหากว่าเด็กๆมาโรงเรียนสายเด็กๆจะทำกิจกรรมตอนเช้าพร้อมกับเพื่อนๆทันไหมคะ
1: ไม
0: ่ทันนั่นเองไหนมีใครบอกคุณครูได้บ้างว่าถ้าหากว่าเรามาโรงเรียนสายเราจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างในตอนเช้า
1: ไม่ได
0: ้ร้องเพลงเพลงอะไรคะเก่งมากค่ะน้องซีนเราก็จะไม่ได้ร้องเพลงชาติไทยนะคะจะไม่ได้เคารพธงชาติใช่ไหมคะลูกและเราจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรอีกคะถ้าเรามาสายน้องมาลีบอกว่าเราก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมการไหว้พระยามเช้าใช่ไหมคะมีกิจกรรมอะไรอีกคะ
2: ไม่ได้ร้องเพลง
0: น้องกรีมบอกว่าไม่ได้ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วน้องข้าวตังก็บอกว่าเราก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมการสวัสดีทักทายกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆถ้าหากว่าเรามาโรงเรียนสายจะทำให้เราไม่ได้ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยแต่ถ้าหากว่าเด็กๆมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเด็กๆก็จะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆได้ทุกกิจกรรมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจให้ก็เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้ยกมือหลายคนเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะวันนี้น้องสกายอยากจะเล่าอะไรคะ
3: เมื่อวานแม่พาไปว่ายน้ำกับพี่
0: แม่พาน้องสกายไปว่ายน้ำกับพี่ใช่ไหมคะ
3: ที่โรงแรมแม
0: ่อ๋อไปว่ายที่โรงแรมเลยเหรอคะลูก
3: พ่อไปด้วย
0: คุณพ่อก็ไปด้วยแล้วน้องสกายว่ายน้ำเป็นหรือยังคะ
3: เป็นแล้วครับ
0: เป็นแล้วเหรอคะแล้วน้องสกายมีอุปกรณ์ป้องกันตอนที่ลงไปเล่นในน้ำไหมคะ
3: มีสระเด็กด้วยครับ
0: อ๋อลงไปเล่นในสระเด็กใช่ไหมคะแล้วน้องสกายได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันไหมคะเวลาเราว่ายน้ำเราต้องใส่อะไรด้วยคะ
3: สระเล็กนิดเดียวครับ
0: สระเล็กนิดเดียวแล้วน้องสกายใส่ชุดว่ายน้ำไหมคะเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะก่อนที่เราจะลงไปเล่นในน้ำเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดสำหรับว่ายน้ำแล้วเวลาเราลงเล่นน้ำ
3: เราว่ายน้ำไปด้วย
0: เราก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโดยการที่เราต้องใส่แว่นตาใช่ไหมคะแว่นกันน้ำแล้วใส่อุปกรณ์อะไรอีกกันจมน้ำ
3: ชูชีพ
0: อาจจะใส่เสื้อชูชีพใช่ไหมคะหรือว่ามีห่วงยางเป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เราจมน้ำใช่ไหมคะแล้วน้องสกายหลังจากเล่นเสร็จแล้วน้องสกายทำอะไรอีกคะลูก
3: อาบน้ำ
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมีทำอะไรอีกไหมคะ
3: กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะอ๋อเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะเมื่อวานน้องสกายไปทำอะไรมาคะไปว่ายน้ำกับพี่มาที่สระว่ายน้ำเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนได้ไปทำกิจกรรมไปเล่นน้ำเหมือนเพื่อนเราก็จะต้องใส่ชุดอะไรคะชุดว่ายน้ำแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันการจมน้ำนั่นก็คืออะไรคะเสื้อชูชีพถ้าเกิดว่าร้อนเราต้องใส่หมวกแต่ว่าเราใส่หมวกลงไปเล่นในน้ำเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่แต่มีหมวกที่ใส่ตอนเล่นน้ำด้วยนะคะเพราะว่าป้องหมวกสำหรับใส่ว่ายน้ำใช่ไหมคะ
1: ไว้กันฝน
0: ไว้ป้องกันไม่ให้ผมของเราเนี่ยร่วงหล่นลงไปในสระแล้วสระจะได้ไม่เลอะเปอะหรือว่าสกปรกนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็ถ้าหากว่าเด็กๆไปเล่นน้ำแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้อะไรนะไม่ให้เราเจ็บตาใช่ไหมคะใส่อะไรคะใส่แว่นกันน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วมีเด็กๆคนไหนเคยไปทำกิจกรรมสนุกๆอะไรแบบนี้บ้างไหมคะ หลายคนเลยใช่ไหมคะแล้วใครอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกนะขอเชิญน้องน้องริต้าค่ะนะวันนี้น้องริต้าอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูและเพื่อนฟังลูก
3: หนูไปสวนสัตว์กับแม่มา
0: น้องริต้าไปสวนสัตว์มาใช่ไหมคะไปวันไหนคะ
3: ไปวันหยุด
0: ไปวันหยุดแล้วน้องริต้าไปเจออะไรมาบ้างที่สวนสัตว์
3: ไปเจอช้าง
0: กวาง
3: ลิง
0: โอ้แล้วมีอะไรไหมคะ
3: ไม่มี
0: แล้วน้องริต้าทำกิจกรรมอะไรบ้างตอนที่อยู่ที่สวนสัตว์ทำอะไร
3: ป้อนอาหารสัตว
0: ์ป้อนอาหารสัตว์น้องป้อนอาหารตัวอะไรลูก
3: กวาง
0: เหรอคะน้องเอาอะไรให้กวางกินคะลูก
3: แครอท
0: นะให้ไปกี่ชิ้นคะ
3: สอง
0: ชิ้นแล้วน้องไม่กลัวเหรอคะ
3: หนูค่อยๆป้อน
0: อ๋อน้องค่อยๆป้อนกวางใช่ไหมคะแล้วเวลาเราให้อาหารสัตว์แบบนี้เรายื่นมือไปจับเขาได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องริต้าไปที่ไหนมาคะ
1: ไป
0: สวนสัตว์มาไปเจอตัวอะไรมาบ้างอ้าวเจอกวางเจออะไรคะ
1: ช
0: ้าง
1: ล
0: ิ
1: ง
0: กวางไปแล้วเจอสัตว์กี่ชนิดคะ3ชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วน้องริต้าให้อาหารตัวอะไรลูก
1: กวาง
0: เอาอะไรให้กวางกินคะ
1: แครอ
0: ทนั่นเองแล้วน้องริต้าก็บอกอีกว่าตอนที่เราให้อาหารสัตว์เอามือไปจับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะแล้วตอนที่เราไม่ได้ให้อาหารเขาล่ะเราเดินดูเขาอยู่ในกรงเราเอามือเอื้อมเข้าไปในกรงเพื่อไปจับเขาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เหมือนกันใช่แล้วค่ะเราจะต้องดูอย่างเดียวห้ามจับสัมผัสนะคะเพราะว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองสัตว์อาจจะทำอันตรายกับเราได้วันนี้นะคะเด็กๆก็เก่งมากเลยนะคะที่สามารถจดจำเรื่องราวนะคะแล้วก็มาเล่านะคะได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องสามารถเรียบเรียงเหตุการณ์ให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆหรือเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เรื่องราวของเพื่อนๆ น่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคเก่งมากแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะขอเชิญน้องทาร่าค่ะมาให้น้องทาร่าออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังหน่อยวันนี้น้องทาร่ามีเรื่องอะไรจะเล่าบ้างคะ
1: คุณพ่อหนูพาไปสวนสัตว
0: ์คุณพ่อพาไปสวนสัตว์เหมือนกันเลยเหรอคะแล้วน้องทาร่าไปเจอตัวอะไรบ้างคะที่สวนสัตว
1: ์ลิง
0: ลิง
1: ช้าง
0: ช้าง
1: ก็ปลาวาฬ
0: เจอวาฬด้วยเหรอคะโอ้โหแล้วน้องทาร่าได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่สวนสัตว์คะ
1: ให้อาหารสัตว
0: ์ให้อาหารสัตว์น้องทาร่าให้อาหารตัวอะไรคะ
1: ลิง
0: ลิงเอาอะไรให้ลิงกินคะลูก
1: กล้วย
0: กล้วยเหรอคะแล้วน้องทาร่าได้นับไหมว่าลิงที่อยู่ในกรงนั้นมีกี่ตัว
1: 2ตัว
0: มี2ตัวเหรอคะแล้วนอกจากที่ให้อาหารสัตว์แล้วน้องไปทำอะไรอีกคะ
1: ไปดูการแสดงจระเข้มา
0: ไปดูการแสดงจระเข้มาใช่ไหมคะแล้วน้องกลัวไหมคะ
1: กลัว
0: กลัวแล้วเราเข้าใกล้จระเข้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นั่นเองค่ะเอาปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องทาร่าไปที่ไหนมาคะไปที่สวนสัตว์มาไปเจอตัวอะไรบ้างมีจระเข้ไปดูโชว์จระเข้มีอะไรคะไปเจอลิง
2: ช
0: ้างแล้วน้องทาร่าให้อาหารตัวอะไรลิงมีลิงกี่ตัว
2: 2
0: ตัวเมื่อสักครู่นะคะน้องทาร่าก็บอกว่าได้ดูโชว์จระเข้แล้วเด็กๆค่ะการที่เรานะคะไปรับชมนะคะดูโชว์จระเข้น้องทาร่าบอกว่าเราเข้าใกล้ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้นะคะเราจะต้องนั่งดูอย่างเดียวเลยแล้วก็คนที่จะเข้าใกล้ได้นะคะนั่นก็คือครูฝึกของเขานั่นเองค่ะเรานะคะเอามือยื่นเข้าไปตอนที่เขาแสดงโชว์ได้ไหมคะ
2: ไม่
0: ได้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจระเข้ก็เป็นสัตว์นะคะอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้ถ้าเขาตกใจเขาจะทำยังไงคะอาจจะกัดได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เด็กๆนะคะไปสวนสัตว์กับผู้ปกครองนะคะก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ปกครองแล้วก็ต้องฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ดีๆ ด้วยนะคะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจค่ะแล้วก็จดจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะสามารถพูดได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะคะเรียบเรียงลำดับขั้นตอนได้เก่งขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายกันตั้งแต่เช้าค่ะแล้วเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีอะไรมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะคะเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะเราจะมีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและหยุดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆทราบนะคะเสียงสัญญาณจังหวะแล้วว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะไม่รอช้าเราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันค่ะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ถ้าได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องน้องกรีทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายนับตังทำท่าอะไรลูก
1: วิ่งครับ
0: วิ่งน้องมาลีทำท่าอะไรคะ
1: เต้นแอโรบิกค่ะ
0: เต้นแอโรบิกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: โหน้องอิงฟ้าล่ะคะ
1: ต่อยมวยค่ะ
0: ต่อยมวยว้าววันนี้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะมีท่าทางที่หลากหลายนะคะแล้วก็แปลกใหม่มากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรคะ
1: จรวดครับ
0: จรวดโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนเลยไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันเลยค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหเก่งมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ให้เด็กๆกระโดดถอยหลัง5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ
1: 1 2 3 4 5โอ้โหเก่งมากค่ะ
0: ให้เด็กๆหมุนตัวแล้วบิน

ให้เด็กๆ เดินไปด้านซ้าย3ครั้งและด้านขวา5ครั้งค่ะ1 2 3 1 2

เด็กเด็กหมุนตัวไปรอบๆห้องค่ะเด็กๆ เดินไปด้านขวา5ครั้งด้านซ้าย3ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 1 2

0: กี่ครั้งคะ3ครั้งไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า10ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเก่งมากปรบมือให้เต็มๆเลยค่ะให้กลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครยังไม่ได้ที่คะขยับเข้ามาก่อนลูกเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะวันนี้ใครสามารถฟังคำสั่งของคุณครูได้ถูกทุกข้อเลยบ้างใครปฏิบัติได้บ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะนะเด็กๆก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ใครเมื่อยตัวบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามานวดให้เพื่อนกันดีกว่าให้เด็กๆหันหน้ามาทางคุณครูบีต่อเป็นรถไฟเลยจับไหล่เพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเราจะนวดให้เพื่อนของเรานะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานวดให้เพื่อนกันเลยค่ะนวด

ล่ะทุบให้เพื่อนเบาๆนะคะหันหน้ามาเหมือนเดิมก่อนค่ะลูกทุบทุบทุบทุบให้เพื่อนค่ะทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาากับหลังหันค่ะบีบบีบบีบบีบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้กับพวกเราลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลาลัลลัลลานะเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆหันหน้ามา

เป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะสบายตัวขึ้นไหมคะนั่งสมาธิไปแล้วเด็กๆรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นไหมคะมีสมาธิหรือเปล่าม ีเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะเด็กๆก็สามารถฟังแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เด็กๆของเรานะคะยังได้เคลื่อนไหวฟังคำสั่งนะคะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่คุณครูนะคะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะหรือว่าคำสั่งที่คุณครูนะคะบอกว่าให้เด็กๆหมุนตัวไปรอบๆบริเวณห้องเรียนค่ะเด็กๆก็สามารถฟังแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอ่ะ

0: บน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
1: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
2: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
3: เก่งมากพวกเราทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะหน่วยอะไรนะลูกเก่งมากเลยค่ะหน่วยชุมชนของเรานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะเรื่อง
1: การปฏ
0: ิ
1: บ
0: ั
1: ติ ตน
0: เป็นสมาชิกที่ดี
1: ในช
0: ุ
1: มชน
0: เดี๋ยวเรานะคะจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันละค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้มาฟังนิทานวันนี้คุณครูบีมีนิทานมาให้เด็กๆฟังเด็กๆคนไหนอยากฟังบ้างคะปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้ง
1: 1 2 3 4
0: เก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆตั้งใจนะคะที่อยากจะฟังนิทานกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปฟังนิทานเรื่องนี้กันค่ะนิทานเรื่องงานวัดวันนี้มีงานวัดอาจะพาไปเที่ยวเด็กๆ ดีใจกะทิใส่ชุดสีชมพูแป๋นมีนาใส่เสื้อสีเขียวอีชีวาใส่กระโปรงสีแดงแจ๋พาทีสะพายเป้สีส้มแจ๊ดอาพาไปปาลูกโป่งชีวาปาลูกโป่งได้ตุ๊กตาสีแดงพาทีปาลูกโป่งได้ตุ๊กตาสีส้มอาพาไปเล่นบิงโกมีนาเล่นบิงโกได้ตุ๊กตาสีเขียวได้ตุ๊กตาสีเขียวเหมือนชุดที่เขาใส่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่อาพาไปขึ้นชิงช้ากะทิไม่อยากขึ้นชิงช้ากะทิอยากได้ลูกโป่งสีชมพูหิวแล้วเด็กๆพาไปหาของกินตอนนี้เด็กๆเล่นจนเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าหิวแล้วก็ไปหาของกินที่งานวัดเด็กๆลองสังเกตซิในภาพเขาไปกินอะไรกันคะ
1: ก
0: ินลูกอมใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะกินอาหารที่มีสีเป็นยังไงคะ
1: สี
0: เข้มเลยใช่ไหมคะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีเขียวแต่เด็กๆสังเกตซิว่าคุณอาทำหน้ายังไงบ้างอาทำหน้าเหมือนสงสัยแล้วก็เอ๊ะอยากจะให้เด็กๆไปกินไหมคะหน้าของคุณอาเหมือนไม่อยากจะให้เด็กๆรับประทานขนมแบบนี้เลยแต่เด็กๆทุกคนหน้าตาเป็นยังไงนะอยากจะรับประทานขนมชนิดนี้ใช่ไหมลูกคุณอาก็เลยต้องตามใจแล้วก็ให้เด็กๆได้รับประทานขนมที่มีสีสันสดใสแบบนี้เลยกะทิพาไปกินโรตีสายไหมสีชมพูแป๋นสีเขียวอีเห็นไหมคะเด็กๆขนมเมื่อสักครู่นี้คือขนมอะไรคะที่อยู่ในโหลนั่นคือขนมอะไรคะ
1: โรตี
0: สายไหมใช่ไหมคะสีเขาเป็นยังไงคะ สีชมพูแบนสีเขียวอี๋เลยใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอาดูหน้าตาดูตกใจเหมือนไม่อยากให้หลานๆได้รับประทานเลยเพราะว่าคุณอาตกใจสีของขนมอยู่ว่าสีเข้มเกินไปแต่เด็กๆเป็นยังไงคะลูก
1: อร
0: ่อยเลยยิ้มแย้มแจ่มใสอยากจะกินมากเลยใช่ไหมคะชีวาพาไปกินขนมเค้กสีแดงแจ๋สีส้มแจ๊ดขนมเค้กสีก็เป็นยังไงคะสีแดงแจ๋สีส้มแจ๊ดเลยโอ้โหขนมที่มีสีสันแบบนี้เด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เด็กๆชอบเหมือนกันเหรอคะเอ๊ถ้ารับประทานไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูก่อนค่ะดูหน้าของคุณอาร์ตตกใจมากแล้วตอนนี้ที่เด็กๆกินขนมที่มีสีสันเยอะจนเกินไปมีนาพาไปกินน้ำหวานสีแดงแจ๋สีเหลืองอ๋อยม่วงอือเขียวอีโอ้โหเป็นยังไงคะกินน้ำหวานสีสันเป็นยังไงสีสันมีสีสันเยอะเลยแล้วลิ้นเป็นยังไงคะลิ้นของเด็กๆติดอะไรเลยคะติดสีของน้ำที่เด็กๆดื่มเข้าไปใช่ไหมคะของน้ำหวานตอนนี้คุณอาหน้าเป็นยังไงแล้วลูกหน้าตกใจเลยเกาศีรษะเลยโอ้โหทำไมหลานๆกินอาหารแบบนี้เนี่ยมาอาพาหลานกลานกลับบ้านนะอาพากลับบ้านแต่เด็กๆลองสังเกตสิ
1: ปวดท้อง
0: หน้าเขาเป็นยังไงกันแล้วคะ
1: ปวดท้อง
0: ทุกคนปวดท้องโอ้ดูแต่ละคนทำหน้าปวดท้องกันหมดเลยจึงรีบพากลับบ้านแล้วหน้าของคุณอาเป็นยังไงเลยตอนนี
1: ้
0: หน้าของคุณอาเหงื่อตกเลยตกใจมากจนเหงื่อตกเลยโอ้ยพอมาถึงบ้านเด็กๆ ก็ร้องโอ้ยจะไม่กินอีกแล้วเด็กแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงคะลูกหน้าตาปวดท้องมากหน้ายู่ยี่กันหมดเลยส่วนคุณอาคุณอาก็น่าตกใจเลยคุณอาเสียใจที่คุณอาตามใจให้เด็กๆเนี่ยได้รับประทานอาหารแบบนี้เด็กๆค่ะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนิทานชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
1: งานว
0: ัดใช่ไหมคะใครเคยไปเที่ยวงานวัดบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะเคยไปเที่ยวที่งานวัดแล้วเด็กๆไปงานวัดเด็กๆเคยรับประทานขนมแบบนี้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: เคย
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะ
1: คร
0: ั้
1: งเดียว
0: น้องเคยหนึ่งครั้งใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นน้องรับประทานไปแล้วปวดท้องเหมือนกับในนิทานไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ไม่ได้ปวดท้องเหมือนกับในนิทานเหรอคะลูกโอ้โหโชคดีมากเลยค่ะเราต้องดื่มน้ำสะอาดเด็กๆขาในนิทานนี้คุณครูบีอยากจะถามว่าเด็กๆไปเล่นเกมอะไรบ้างในงานวัดนะในนิทานเรื่องนี้เด็กๆเหล่านี้เขาไปเล่นเกมอะไรบ้างคะมีปลาลูกโป่งแล้วก็อะไรอีกคะ
1: บ
0: ิ
1: งโก
0: ้ใช่ไหมคะลูกโอ้โหเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าตอนที่หลานของคุณอาทั้ง4คนเนี่ยกินอาหารในงานวัดที่มีสีเข้มมากเลยเนี่ยเด็กๆคิดว่าคุณอารู้สึกอย่างไรคะคุณอาอยากให้หลานรับประทานไหมคะ
1: ไม่
0: แต่ว่าเด็กๆนี้ก็รับประทานเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเป็นยังไงคะหิวใช่ไหมคะอยากรับประทานแต่คุณอาก็ไม่ได้เต็มใจที่จะอยากให้เด็กๆรับประทานอาหารแบบนี้
1: ต้องกินไส้กรอก
0: คุณอาพ พาเด็กๆรับประทานอะไรบ้างนะ
1: ยาม
0: ีโรตีสายไหมมีอะไรอีกคะ
1: น
0: ้ำหวานแล้วอะไรอีกคะขนมเค้กแต่อาหารทั้ง3ชนิดนี้สีเป็นยังไงสีเข้มจนเกินไปสีเขียวอีม่วงอือเลยส้มแจ๊ดแดงแจ๋เลยใช่ไหมคะสีสันเนี่ยเขาสีเข้มจนเกินไปคุณอาก็กลัวว่าเด็กอาจจะเกิดอันตรายได้แต่พอเด็กๆกินไปแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงลูก
1: ปวด
0: อะไรนะคะ
1: ปวดท
0: ้องนั่นเองจึงพากลับมาที่บ้านแล้วเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอะไรแล้วคะ
1: ไม่
0: กินอีกแล้วก็คือจะไม่กินอาหารที่มีสีสันเป็นยังไงคะสีสันเข้มจนเกินไปใช่ไหมคะลูกขอบคุณสื่อนิทานเรื่องงานวัดหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นิทานเรื่องนี้สอนอะไรเด็กๆบ้างเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องข้าวตังหน่อยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนน้องว่าอย่างไรนะคะ
2: อยากกินของที่มีหลายสีแล้วอย่าเข้มเกินจนเกินไปครับ
0: ใช่แล้วค่ะอยากกินขนมที่มีสีสันหลายสีแล้วก็สีที่เข้มจนเกินไปใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆจะกินขนมนะคะที่มีสีสันเราสามารถกินขนมที่มีสีสันทำจากธรรมชาติได้เด็กๆรู้ไหมขนมที่มีสีสันจากธรรมชาติมีอะไรบ้าง
1: ผัก
0: สีสันผักใช่ไหมคะฟักทองให้สีอะไรคะฟักทองให้สีอะไรนะคะฟักทองให้สีเหลืองถ้าเด็กๆอยากรับประทานขนมที่มีสีเหลืองสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนื้อของฟักทองเอาไปทำขนมให้เด็กๆได้นะแต่ถ้าเด็กๆอยากรับประทานขนมที่มีสีเขียวล่ะเด็กๆคิดว่าผักคุณครูบีจะบอกว่าใช้ใบเตยได้ใบเตยสามารถเอาไปคั้นน้ำแล้วก็เอาไปทำขนมให้มีสีเป็นสีเขียวถ้าเด็กๆรับประทานขนมที่ทำจากสีธรรมชาติเราจะปวดท้องไหมคะไม่ปวดท้องนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆค่ะในนิทานเนี่ยเขาบอกว่าพาไปเที่ยวงานอะไรนะงานวัดในชุมชนของเด็กๆคนไหนจัดงานวัดบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วนอกจากงานวัดที่เด็กๆ เคยไปเที่ยวในชุมชนของตนเองแล้วเด็กๆ เคยไปสถานที่ใดบ้างในชุมชนของเราคะมีสถานีรถไฟน้องน็อตน้องน็อตเคยไปสถานีรถไฟใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะไปซื้อตั๋วรถไฟเราต้องทำยังไงคะต้องทำยังไงก่อน
1: ต้องต่อแถว
0: เก่งมากเลยค่ะน้องนับตังเราจะต้องต่อแถวใช่ไหมคะลูก
1: ต้อง
0: ผสมสามเพราะว่าการที่เราไปอยู่ในชุมชนนะคะหรือสถานที่มีคนเยอะๆแล้วเราจะต้องซื้อของไม่ว่าจะเป็นซื้อตั๋วรถไฟซื้อขนมถ้ามีคนเยอะเราจะต้องทำยังไงนะคะ
1: ต
0: ่อแถวนั่นเองเพื่อที่จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆคนไหนเคยไปเล่นสวนสาธารณะไหนใครเคยไปเล่นสนามเด็กเล่นบ้างคะโอ้โหหลายคนเคยไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วถ้าหากว่าของเล่นชิ้นนั้นที่สนามเด็กเล่นมีคนเล่นอยู่เราจะทำยังไงคะ
1: รอ
0: เก่งมากเลยค่ะเราจะต้องรอคอยให้เขาเล่นจนเสร็จก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ไปเล่นเราไปแย่งผู้อื่นเล่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วถ้าหากว่าขณะที่เด็กๆกำลังไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือไปเล่นอยู่ เด็กๆไปเจอของมีค่าอาจจะเก็บกระเป๋าสตางค์ได้หรือเก็บเงินได้เราจะทำยังไงคะลูกเราต้องเอาไปคืนเจ้าของใช่ไหมคะแล้วถ้าเราหาเจ้าของเขาไม่เจอล่ะเจ้าของเขากลับบ้านไปแล้วจะทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาเจ้าของนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าตอนที่เด็กๆกำลังเล่นเล่นเหนื่อยๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ซื้อขนมซื้อน้ำมาให้เด็กๆรับประทานที่สวนสาธารณะหรือสนามเด็กเล่นเมื่อเด็กๆกินอิ่มแล้วจะทำยังไงคะ
3: ต้องเอาไปทิ้งถังขยะ
0: เอาไปทิ้งที่ไหนคะเอาไปทิ้งที่ถังขยะนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆตอบคุณครูบีมานะคะก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดการเข้าแถวนะคะต่อแถวในการซื้อสิ่งของต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นถ้าเด็กนะคะเจอของมีค่าเก็บของมีค่าได้เราก็จะต้องนำไปคืนเจ้าของหรือไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมุติค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีบทบาทสมมุตินะดังนี้เลยเหตุการณ์แรกนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งมีเด็กๆวิ่งอยู่วิ่งเล่นกันหลายคนเลยทันใดนั้นมีรถไอศกรีมมาทุกคนต้องการที่จะไปซื้อไอศกรีมเด็กๆคิดว่าเราต้องทำยังไงคะ
1: ต่อแถว
0: อ้าวเหตุการณ์ต่อไปค่ะณโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆหลายคนกำลังเข้าแถวที่สนามแต่ปรากฏว่าในสนามมีเศษกิ่งไม้และขยะหล่นเต็มพื้นไปหมดเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางแล้วก็เด็กๆในห้องเรียนของคุณครูไปช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะบนท้องถนนมีรถราวิ่งวุ่นและตรงทางม้าลายมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังต้องการข้ามถนนรถทุกคันตรงนั้นจะต้อง
1: หย
0: ุดนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเล่นบทบาทสมมติกันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนและขออาสาสมัครมาแสดงบทบาทสมมุติตามที่คุณครูเล่าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นบทบาทสมมุติกันมาแล้วสนุกไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนนะคะสามารถจับกลุ่มแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็เล่นบทบาทสมมุติค่ะได้เก่งมากๆเลยนะคะที่ห้องเรียนของคุณครูค่ะเด็กๆก็ยังสามารถช่วยกันนะคะบอกคุณครูได้ค่ะว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนค่ะสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าถ้าหากว่าเรานะคะจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีเราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้ารับโภคยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: ีราฟ
1: ยีราฟก็มีเขานะจ๊ะแต่หน้าตาของเขา

0: ื้อจ่าฟ้าฟ้าขาวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือขาวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟ้าฟ้าพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แม่
0: อีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
2: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟ้าฟ้าล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
3: วัวค่ะ
0: แรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่าวัวพันไหนเอ่ย
2: นี่วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
4: เป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

0: ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจักรวาลให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะ

0: ที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
1: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำ3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยื่นมือออกมาเป็นเต่าน้อยกันค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือปั้นค่ะโดยที่มีอุปกรณ์ดังนี้นะคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูค่ะไม่ได้มีแค่ดินน้ำมันมาให้เด็กๆได้ปั้นนะคะคุณครูบียังมีแป้งโดค่ะที่จะให้เด็กๆนะคะได้ลองปั้นแป้งโดกันได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้วกิจกรรมใหม่ของเรานี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่3ค่ะก็คือการพิมพ์ภาพด้วยสำลีพันก้านค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะฟองน้ำผสมสีน้ำต่างๆค่ะและสำลีพันก้านนะคะที่ใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะแผ่นรองนุ่มสำหรับพิมพ์ภาพค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกิจกรรมของเรานะคะรู้จักอุปกรณ์แล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราจะพิมพ์ภาพเราจะต้องทำยังไงก่อนคะเอากระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานไปทำอะไรก่อนนะลูกไปปั๊มอะไรนะคะปั๊มสัญลักษณ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือเด็กๆนะคะอยากจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะเด็กๆก็ทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆได้มาสังเกตภาพของคุณครูกันค่ะเราจะใช้อะไรในการพิมพ์ภาพคะสำลีพันก้านนะคะเราจะใช้สำลีพันก้านกดลงไปที่ฟองน้ำเพื่อให้สำลีนะคะดูดสีน้ำขึ้นมาซับสีน้ำขึ้นมาค่ะกดไปแบบนี้แล้วเราก็จะนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษค่ะวันนี้คุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนคะวางกระดาษเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะเด็กๆนี่นั่นเองค่ะให้เด็กๆสังเกตนะว่าคุณครูจะพิมพ์เป็นภาพอะไรนะ
1: กล่องอะไรนะกล่อง
0: เดี๋ยวลองสังเกตดูก่อนอะไรนะคะ
1: พระอาทิตย
0: ์พระอาทิตย์นะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็ต้องจุดลงไปแบบนี้นะคะลูกพิมพ์ภาพลงไปแบบนี้แล้วเราจะต้องนำสำลีพันก้านนะคะเก็บให้ถูกช่องด้วยนะเด็กๆพิมพ์สีอะไรเด็กๆจะต้องเอาไปเก็บให้ตรงกับช่องด้วยนะคะลูกอะไรคะ
1: ต้นเมฆ
0: ก้อนเมฆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจะต้องออกแรงกดลงไปนะคะลูกเพื่อให้สีนะคะติดที่กระดาษชัดเจนค่ะให้เด็กๆลองเดาดูนะว่าคุณครูบีจะทำอะไรนะเราต้องพิมพ์ภาพโดยการจุดลงไปให้เห็นเป็นวงอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะแล้วใช้สำลีพันก้านวาดเอาเลยได้ไหมไม่ได้นะคะลูกใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันก่อนค่ะว่าจะใช่แบบที่เด็กๆคาดเดาเอาไว้หรือเปล่าค่ะตัวอะไรคะปูนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้คุณครูบีพิมพ์ภาพอะไรคะ
1: ป
0: ูเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะพิมพ์ภาพจากสำลีพันก้านนะคะตามจินตนาการของเด็กๆออกแบบภาพได้เลยว่าเด็กๆอยากจะสร้างสรรค์เป็นแบบไหนค่ะตอนนี้เด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ

0: ถ้าอยากแล้วบอกข้อตกลงมาก่อนทำอะไรคะ
1: ท
0: ำการ
1: สร้างสรรค์กิจกรรมและทำกิจกรรม
0: เก่งมากเลยค่ะเราต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อเราสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะจะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูวีจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมหนังสือ

0: และถ้าเด็กๆได้ยินเสียงของครูบีร้องเพลงเก็บของเราจะต้องทำยังไงนะเก็บอะไรคะเก็บของเล่นนะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆนะคะอยากจะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเราก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรนะคะ
1: พ
0: ิมพ์ภาพด้วยสำลีพันก้านเชิญไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนค่ะกลุ่มที่2วาดภาพด้วยสีเทียนปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่3วันนี้ปั้นดินน้ำมันนะคะคุณครูมีแป้งโดแล้วก็อุปกรณ์ให้เด็กๆได้เล่นเพิ่มเติมด้วยค่ะไปหยิบแผ่นลองปั้นได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตัวเองค่ะสามารถสื่อสารนะคะความคิดจินตนาการของตัวเองนะคะออกมาได้เป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกค่ะนั่นก็คือการปั้นแป้งโดค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าเลยค่ะวันนี้ผลงานการปั้นแป้งโดของน้องอิงฟ้านะคะน้องอิงฟ้าปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปลาม
0: ีปลามีอะไรอีกคะ
1: ขนมเค
0: ้
1: ก
0: ขนมเค้กอันไหนขนมเค้กคะมีอะไรอีกคะ
1: มีโดนัท
0: โดนัทมีอะไรอีกคะลูก
1: มีไส้กรอก
0: ไส้กรอกอะไรอีกคะทั้งหมดที่น้องทำผลงานออกมาเนี่ยน้องปั้นเองหรือว่าน้องใช้แม่พิมพ์คะลูก
1: ใช้แม่พิมพ
0: ์ใช้แม่พิมพ์ใช่ไหมคะวิธีการใช้น้องทำยังไงคะ
1: ปั้นก่อน
0: ปั้นแป้งโดก่อนแล้วทำยังไงคะ
1: ก็เอาวางไว
0: ้ค่ะ
1: ก็กด
0: ใช้แม่พิมพ์กดลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้องชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: แป้งโดกับดินน้ำมันอะไรนิ่มกว่ากันคะ
1: แป้งโด
0: แป้งโดนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะวันนี้น้องอิงฟ้านะคะก็สร้างสรรค์นะคะการปั้นแป้งโดออกมาได้น่ารักมากเลยค่ะแล้วอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เด็กๆชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะทำมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการพิมพ์ภาพด้วยสำลีพันก้านค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆพิมพ์ภาพเสร็จแล้วค่ะก็ยังนำผลงานไปตากนะคะให้แห้งเสร็จก่อนค่ะและผลงานของเด็กๆของเรานะคะก็สร้างสรรค์มีจินตนาการมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆได้ทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆได้ไปทำอะไรคะไปเล่นในไหนคะเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูให้เล่นมุม

ไรบ้างเอ่ยมุมบทบาทสมมุติมุมอะไรอีกคะมุมเกมการศึกษาม ุมหนังสือและมุมบล็อกนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะโดยที่คุณครูบีก็สังเกตนะว่าเด็กๆ เล่นร่วมกันแล้วก็ไม่แย่งของเล่นกันเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆสามารถนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังนะคะเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองนะคะออกมาเป็นผลงานต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแม่มือค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งองขันกะลาแก้ว
1: แก
0: ้วกะลาขันองเป่าลูกโป่งองขันกะลาแก้วโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพกันก่อนค่ะภาพแรกนะคะที่คุณครูบีอยากจะให้เด็กๆสังเกตค่ะเป็นภาพที่อยู่แถวบนด้านนี้ค่ะนั่นก็คือภาพหลักค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะลูกโรงเรียนสัญลักษณ์คำของเราคำนี้คือคำว่าอะไรคะโรงเรียนภาพที่สองค่ะ
1: ว
0: ั
1: ด
0: บ้านนะสัญลักษณ์คำตรงนี้อ่านคำว่าบ้านภาพต่อมาค่ะดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนสีแดงๆแบบนี้อะไรนะคะลูกโรงพยาบาลสัญลักษณ์คำคำนี้ก็คือคำว่าโรงพยาบาลภาพต่อมาค่ะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: อะไรนะ
1: ร้านขายของ
0: ตลาดนั่นเองใช่ไหมคะตลาดก็จะมีร้านค้าขายของใช่ไหมคะสัญลักษณ์คำตรงนี้คือคำว่า
1: ตลาด
0: ตลาดและภาพนี้ล่ะคะร้านอะไรนะ
1: ร
0: ้านค้านะสัญลักษณ์คำตรงนี้คือคำว่า
1: ร
0: ้านค้านะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตภาพหลักทั้งหมดแล้วว่ามีภาพอะไรบ้างคุณครูจะให้เด็กๆได้มาสังเกตสัญลักษณ์คำของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูบีให้คนน่ารักออกมาหยิบสัญลักษณ์คำดีกว่านะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะพอน้องซินยกมือคนแรกเลยภาพแรกนะคะเป็นภาพโรงเรียนน้องซินหาสัญลักษณ์คำที่เป็นคำว่าโรงเรียนได้ไหมคะน้องซินหาให้คุณครูหน่อยว่าคำไหนถามว่าโรงเรียนนะเอาไปเทียบก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมใช่หรือเปล่านะยังไม่ใช่น้องซินหยิบออกมาก่อนค่ะลูกหยิบคำนี้ออกมาก่อนค่ะคำนี้อ่านว่าโรงพยาบาลสังเกตคำดีๆคำว่าโรงเรียนคำไหนคะเก่งมากเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องหมดหรือยังสัญลักษณ์คำว่าโรงเรียนหมดหรือยังคะมีเพื่อนบอกว่ายังไม่หมดไหนลองหาอีกซิอยู่ตรงไหนไปเรียงต่อกันแบบนี้เลยอ้าวถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคำที่เหลือนะคะคำว่าบ้านโรงพยาบาลตลาดร้านค้านะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตคำแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆดีไหมคะคนไหนอยากที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วคะโอ้โหหลายคนยกมือนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มแล้วก็เตรียมทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะเล่นเกมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ทางนี้ค่ะกลุ่มที่3กับล้างหันก่อนค่ะเดินไปเป็นแถวเลยค่ะลูกกลุ่มที่4เชิญค่ะ

ให้คุณครูฟังหน่อยโอ้โหเก่งมากค่ะตลาดร้านค้าร้านค้าบ้านบ้านบ้านโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโอ้โหเยี่ยมสุดยอดเก่งมากเก็บได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมกันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะได้เล่นเกมทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์บ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะได้เล่นเกมใหม่นะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าวันนี้จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์มีภาพอะไรบ้างคะภาพโรงเรียนบ้านโรงพยาบาลตลาดและภาพร้านค้าเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็สังเกตว่าเด็กๆตั้งใจเล่นเกมนะคะแล้วก็สามารถสังเกตสัญลักษณ์คำนะคะนำไปจัดหมวดหมู่กันได้ถูกต้องเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆหลายคนค่ะสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะอยากที่จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังเป็นอย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่สองนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะแล้วก็ฟังตามคำสั่งได้ด้วยนะคะคุณครูให้เด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งเด็กๆก็ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างดีค่ะกิจกรรมที่3ของเราก็คือกิจกรรมอะไรคะเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนค่ะเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่าถ้าเราจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆเก็บของมีค่าได้เราจะต้องทำยังไงคะเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องเอาไปคืนเจ้าของนั่นเองค่ะหรือถ้าเด็กๆนะคะหาเจ้าของไม่เจอด้วยตนเองเราจะต้องนำไปที่ไหนคะ
1: แจ้งตำรวจ
0: เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ผลงานนะคะสามารถออกแบบผลงานตามความคิดจินตนาการของตนเองนะคะเล่าเรื่องราวนะคะตามความคิดของเด็กๆเลยค่ะว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้วเรื่องราวที่เด็กๆสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรค่ะและกิจกรรมที่5ของเราค่ะที่เด็กๆได้เล่นไปครู่นี้เลยนั่นก็คือกิจกรรม
1: เก
0: มการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นะคะได้สังเกตภาพและก็สังเกตสัญลักษณ์ของคำนะคะสามารถนำคำนะคะให้ตรงกับภาพนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าแล้ว

็กๆชอบไหมคะสนุกไหมคะมาโรงเรียนมาทำกิจกรรมเด็กๆชอบหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่สามเส้นแล้วก็มีมุมอยู่สามมุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สีเหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะ
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้

0: ดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอโอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฮ่าฮ่าไอ้ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนอยากบินได้จ้า

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม

0: ็บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
1: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
1: ้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: อบินบินบินบินบินบิน
0: ไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ยดีแล้วฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอัง
0: โอ้ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: ข้อคำสั่งของคุณพ่อสินะถึงทำให้เราต้องมาสถานที่แห่งนี้บ้านทรายแดงตะแคงเดินดื้อดื้อดื้อลาลาลาลาลาลาลา
1: พี่บุ๊กกี้สวัสดีครับ
0: นั่นคงเป็นชายกลางแน่ๆรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่ง
1: ชายกลางอะไรครับใครอะฮะชายกลาง
0: หวยบีมไม่ยอมรับมุกพี่เลยอ่ะพี่อุตส่าห์บิ้วตั้งแต่รั้วนะคะ
1: บิ้วอะไรมาครับนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: ก็บิ้วว่าเป็นบ้านทรายทองเพราะจะมาไง
1: บ้านทรายทองครับนี่อย่าบอกนะครับว่าพี่ปุ๊กกี้คิดว่าตัวเองเป็น
0: พจมานใช่ค่ะไม่เคยดูหรอเรื่องเนี้ยพี่เป็นนางเอกใครๆเขาก็ดูกันทั่วประเทศเลยเรตติ้งก็ชู
1: พี่ปุ๊กกี้เป็นนางเอกเหรอครับผมจำได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเลย
0: อันน่ะเรื่องนั้นก็เป็นนางเอกหลายเรื่องเหมือนกัน
1: เรื่องกระสือ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ถอดหัวไม่ใช
1: ่โอเคครับผมไม่ล้อเล่นแล้วนะครับผมไม่แซวแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับข้างนอกนี่ร้อนมากเลย
0: ถ้าเข้าบ้านไปจะเจอหม่อมแม่ไหมเนี่ย
1: หม่อมแม่เหรอครับผมว่าถ้าเผื่อเรียกพี่หมวยว่าเป็นหม่อมแม่เขาอาจจะชอบก็ได
0: ้หมวย
1: ครับพี่หมวย
0: หญิงเล็กซอยหมวยอะหรอ
1: ครับจะเรียกอย่างไรก็ได้ครับผมกลับเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมมาครับ
0: อุ๊ยแล้วชายน้อยล่ะ
1: อ๋อชายน้อยแฮวเดี๋ยวเป็นชายน้อยเลยนะทำปากเบี้ยวเลย
0: แฮว
1: แฮวครับ
0: ทำไมชื่อน่าเกลียดอย่าง
1: นี้ไปเข้าบ้านดีกว่าครับไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้เป็นโรคอะไรกันแน่ครับเนี่ยผมงงไปหมด
2: สวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหมวย
2: ไม่เจอกันตั้งนาน
3: ใช่ค่ะ
2: สบายดีไหมคะ
3: คือเป็นคนป่วยแต่ว่าไม่อยากว่าตัวเองเป็นคนป่วยจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนป่วยเพื่อความให้กำลังใจต่อจิตใจตัวเองอะค่ะ
1: ถีบไว้ใช่ไหมครับ
3: ถีบใครคะ
1: ถีบตัวเองนี่แหละแต่ว่าหายไปเลยช่วงหนึ่ง
3: หายไปนานมากนะคะประมาณไม่ได้เล่นละครเลยประมาณเกือบ8ปีเป็นโรคไตที่มันร้ายแรงสุดอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นโรคไตมันเป็นเบาหวานก่อนรวมทั้งหมดประมาณ7โรคอะค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักษาเบาหวานก็จะไม่เกิด7โรคนี้ใช่มั้ย
3: แน่นอนค่ะถ้าเรารักษาเบาหวานดีๆเบาหวานนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเลยถ้าเราควบคุมเบาหวานได้แต่พี่ปุ๊กกี้อะประมาทกับชีวิตคิดว่าเบาหวานมันก็แค่แบบ just แค่เบาหวานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วทำไมต้องกินยาเบาหวานประจำอะกินบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลามเป็นโรคแทรกอย่างเร็วมาก
1: นี่หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นคือรู้ว่าเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็มีโรคอื่นแทรกเข้ามามีอะไรหมายถึงว่าลำดับขั้นตอนเป็นยังไงครับ
3: ตอนแรกพอเป็นเบาหวานแล้วประมาทกับชีวิตกินของหวานทุกวันมันมีทรายเตือนแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับบ้างล่ะทำไมคิดอะไรช้าหลงนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็เลยค่อยอ่อนแอลงอ่อนแอลงความดันมันก็เป็นโรคแทรกของเบาหวานมันก็แทรกเข้ามาละไปตรวจเอาความดันสูงแต่ไม่เป็นไรก็เลยไม่กินยาทั้งยาเบาหวานก็กินบ้างไม่กินบ้างความดันก็เหมือนกัน
2: พี่ปุ๊กกี้บอกว่าพี่ปุ๊กกี้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะ
3: ค่ะเพราะว่าได้พันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่อ
2: ย่างนี้ก็คือรู้ตัวเร็ว
3: รู้ตัวตั้งแต่อายุ19ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าไปปัสสาวะแล้วกดไปเรียบร้อยละมดมันมาเป็นร้อยตัวเลยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าคุณปุ๊กคุณจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่งั้นผิวพรรณคุณจะเสียเพราะเริ่มควบคุมตัวเองดีๆได้แค่2ปี19 20อะไรเงี้ยพอ21ปุ๊บเริ่มขี้เกียจกินยาขี้เกียจไปหาหมอสมมติหมอนัด2เดือนใช่ไหมคะก็ปากเข้าไป5เดือนไปหาทีนึง10เดือนไปหาทีนึงปีนึงไปหาทีนึงไปมา2ปีก็ไม่ไปหา
2: แล้วพอไม่ได้รักษาก็คือเว้นไปเป็นปีอย่างที่พี่ปุ๊กกี้บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะพอโรคอื่นๆมันเริ่มมามันระยะเวลาที่มันมาท้าโถมเข้ามามันกินเวลานาน
3: จริงๆแล้วมันค่อยๆเหมือนกับซึมซับนะค่อยๆแบบกัดกินอวัยวะนู่นอะไรนี้อยู่ภายในเราคือตาก่อนเบาหวานขึ้นตาก็จะยิงเลเซอร์เป็นหมื่นๆนัดนะคะยิงเลเซอร์ทรมานมากนะคะต้องบล็อกตาให้ลืมแล้วแสงไฟแบบแรงสูงอะค่ะส่องเข้ามาที่ตาเราอะค่ะพอส่องเข้ามาที่ตาเราเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามองแสงอาทิตย์นะคะรักษาก็ไม่หายตาก็จะบอดนะหมอก็บอกว่างั้นคุณจะต้องฉีดยาเข้าตาพอฉีดยาเข้าตาก็ไม่หายเพราะเป็นหนักมากมันรักษาตามันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วอะนะคะเขาก็เลยต้องผ่าตัดโดยเลเซอร์ค่ะระหว่างผ่าตัดก็ความดันตาผิดปกติอะไรมั่วไปหมดแล้วตัวบวมเพราะว่าไตกำเริบตัวบวมตาจะบอดหูได้ยินข้างเดียว
2: แล้วตอนนี้ภาวะทั้งเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
3: พยายามทำความคุ้นเคยถามว่าทุกทรมานไหมการแทงเข็มเนี่ยค่ะคือรูที่ต้องฟอกเลือดรูแทงเข็มเรียกว่า button hole นี่เขาเรียกแผลสวยแล้วนะคะ
1: ที่จุดเดิม
3: ถูกต้องค่ะ
2: ก็
3: คือใช้เครื่องมือแพทย์คล้ายๆมีดโกนสกิดปากแผลตรงนี้ออกที่ดำๆเฉือนเจ็บทุกครั้งเพราะว่าไม่มีการวางยาชาแล้วก็ใช้เข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยแทงเข้าไปรูล่างเอาเลือดออกมาฟอกนะคะฟอกเสร็จเป็นเลือดสะอาดเข้ามารูบนเวียนอยู่อย่างเงี้ย4ชั่วโมงพอชั่วโมงที่5เสร็จเราก็จะเพลียมาก
2: ค่ะพี่ปุ๊กกี้ต้องฟอกเลือดบ่อยแค่ไหนคะ
3: อาทิตย์นึงฟอก3วัน
2: 4ชั่วโมง
3: 4ชั่วโมงก็นอนนิ่งๆเมื่อก่อนนี้ก่อนไปก็ร้องไห้
2: ค่ะ
3: เพราะยอมรับไม่ได้ร่างกายไม่เคยมีแผลเป็นก็แผลอะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคิดว่าแผลแค่นี้มันห่างไกลหัวใจมากแต่เบาหวานเนี่ยมันร้ายกาจมากมันถ้าจริงแล้วเราเรียนหนังสือแต่เราก็เหมือนคนโง่ค่ะเหมือนเพราะเราคิดไม่ได้เรามองข้ามไปเราประมาทความประมาทอย่างเดียวเลยถ้ารักษาเบาหวานดีๆป่านนี้หวานโรคเดียวว
2: ันนี้หมอรู้สึกว่าพี่ปุ๊กกี้มีพลังมากยังมีพลังบวกที่จะส่งให้เราส่งให้มันจะไม่มีโรคอื่นตามมาจะเป็นแค่เบาหวานโรคเดียววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้กับเราค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: คุณหมอคะเบาหวานเกิดจากอะไรคะ
4: ปกติเนี่ยร่างกายเราทุกเซลล์เนี่ยจะสามารถใช้น้ำตาลได้ผ่านการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะมี2กรณีที่ว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่มีก็คือตัวตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้พวกนี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้น้ำตาลก็ลอยละล่องอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ากรณีที่2ก็คืออินซูลินมีเพียงพอมีเยอะด้วยแต่ว่าไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยดื้อต่ออินซูลินซึ่งชนิดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายดื้อเพราะว่าร่างกายอ้วนค่ะคือเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินตามมาแล้วก็เกิดเบาหวานในที่สุด
3: เอ๊ะตอนนั้นปุ๊กกี้อ้วนไหมคะน้ำหนักแค่92เองค่ะอ้วนไหมคะ
4: กำลังดีค่ะถ้าเกิดว่ายกน้ำหนักก็เป็นรุ่นบันตันเวท
3: มันตลอดตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะคุณหมอ
4: ค่ะค่ะ
1: แล้วจริงอย่างเบาหวาน2อาการเนี่ยครับมันต่างกันยังไงอะครับแบบว่าคือวิธีการรักษามันต่างกันไหมครับ
4: ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยร่างกายไม่มีอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นเซลล์เลยใช้น้ำตาลไม่ได้เลยเนี่ยนะคะการรักษาคือต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นไม่มียารับประทานแต่เบาหวานชนิดที่2เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถให้ยาก่อนได้เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยดื้อต่ออินซูลินลดลงค่ะ
1: คุณหมอครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานแล้วคือเรามีวิธีการที่จะสังเกตคนรอบข้างเรายังไงว่าสังเกตตัวเราเองยังไงบ้าง
4: ก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่สังเกตได้ค่อนข้างบ่อยก็คือว่าหิวน้ำบ่อยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าร่างกายขาดน้ำเป็นเพราะว่ามีปัสสาวะบ่อยค่ะที่ปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยท่วมในกระแสเลือดแล้วก็ออกมาในปัสสาวะมันก็ดึงน้ำออกมาด้วยทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัสสาวะบ่อยบางครั้งเขาก็จะ

0: เกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมีมดขึ้นในปัสสาวะเพราะว่ามันมีน้ำตาลรั่วมาในปัสสาวะเยอะเป็นปริมาณที่มากนะคะค่ะแล้วก็จะมีการหิวบ่อยด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยใช้น้ำตาลที่เยอะในเลือดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเผาผลาญเอาพวกโปรตีนไขมันในร่างกายออกไปใช้ก็คือจะสังเกตว่าผอมลงกินจุแต่ว่าผอมลงค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้เพราะว่าเกิดปลายประสาทอักเสบจากน้ำตาลที่สูงขึ้นหรือว่าอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีแผลหายยากนะคะก็คือเป็นแผลแล้วสังเกตทำไมแผลหายยากแต่พวกนี้มักจะเป็นเบาหวานมาเยอะมากในระดับนึงแล้วอะค่ะ
1: ก็อย่างเบาหวานนี่มีระยะของอาการไหมคะว่านี่ถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นนี่ถือว่ากลางๆนี่ถือว่าเป็นหนักแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะคุมได้ง่ายขึ้นเพราะระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงระยะสุดท้ายที่ว่าก็เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานให้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านความดันเพราะว่าเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดในร่างกายเนี่ยจะเริ่มตีบเส้นเลือดที่ตีบที่จะเห็นบ่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเส้นเลือดสมองนะคะเส้นเลือดที่ตาก็จะมีเรื่องเบาหวานขึ้นตาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะมีภาวะเท้าดำหรือว่ามีเขาหลายๆคนที่ต้องตัดนิ้วเท้าเพราะมีการติดเชื้อที่เท้าว่าเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่เพียงพอ
1: เวลารักษาคุณหมอรักษายังไงคะในการคุมน้ำตาลให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
0: ก็อันที่หนึ่งต้องแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรร
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารควรจะรู้ว่าจะควบคุมอาหารพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตยังไงไม่ให้เกินนะคะอันที่สองก็คือการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเท้าเพราะเท้ากับเบาหวานนี่เรียกได้ว่าเป็นของที่คู่กันคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลเท้าอย่างดีไม่งั้นจะมีปัญหาเท้าเป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บและติดเชื้อสูงสุดในผู้ป่วยเบาหวานเป
2: ็
0: นส
2: ่
0: วนที่สัมผัสกับพื้น
1: แล้วมันเป็นปลายประสาทด้วยนะคะ
0: ที่เราจะไปโดนเชื้อโรคได้มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะเท้าแล้วเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้ง่ายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแผลได้ง่ายที่สุดค่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปลายประสาทจะมีปัญหาทำให้เท้าชาพอเท้าชาเนี่ยเขาเหยียบอะไรเขาไม่
2: ร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: ก
1: ก็เลยเป็นแผลได้ง่าย
0: ใช่ค่ะ
2: เขาคอยเช็คตลอด
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เบาหวานต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งดูแลมันทุกวันเหมือนดูแลหน้า
1: พวกพี่ควรจะเอาไอครีมทาที่เท้าไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จำเป็นต้องลดรอยเหี่ยวย่น แต่ว่าเท้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยชอบแห้ง เพราะว่าเส้นประสาทมันไปเลี้ยงน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อมเหงื่อต่อมไขมันจะทำงานน้อยลง
1: ทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้ป่วย ไม่อยากจะเป็นเบาหวานต้องทำยังไงคะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: มันออกกำลังกายบ่อยๆเป็นประจำโดยเฉพาะออกกำลังกายในลักษณะเป็นแอโรบิกการดูแลเรื่องอาหารก็คือควรรับประทานอาหารที่ไม่มีน้ำตาลเยอะเกินไปพวกขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็คือจำกัดอาหารในกลุ่มนี้แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นผักนะคะหรือว่าทานเนื้อสัตว์กับไขมันให้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อย่าทานผลไม้ในปริมาณที่มากเกินไป
1: เบาหวานนี่ไม่หายขาดใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คนส่วนใหญ่จะไม่หายขาดต้องรับประทานยาหรือว่าฉีดยาไปตลอดชีวิตแต่ว่ามีคนไข้บางคนที่หายขาดได้แต่การที่เขาจะหายขาดก็คือเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างชัดเจนคนที่อ้วนต้องลดน้ำหนักเป็น 10-20 กิโลก็คือออกกำลังกายต่อเนื่องตลอดชีวิตไปเลยนับจากวันนี้ระวังเรื่องอาหารอย่างเข้มงวดคนไข้หมอหลายคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้สามารถหยุดยาเบาหวานได้แล้วก็เลิกเป็นเบาหวานได้ค่ะแต่เขาก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
1: การดูแลตัวเองสำคัญ
0: ใช่
1: ค่ะได้รับความรู้มากมายนะคะแต่ว่าคำถามยังไม่หมดค่ะเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันครับ
3: คุณหมอคะการกินน้ำตาลมากๆกินของหวานมากๆทำให้เป็นโรคเบาหวานจริงไหมคะ
2: คุณหมอครับคำถามแรกครับการกินน้ำตาลมากๆหรือกินของหวานมากๆเนี่ยทำให้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราทานของหวานมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตับอ่อนเราเนี่ยต้องมีการสร้างอินซูลินแล้วก็หลั่งออกมาในปริมาณที่เยอะมากกว่าคนทั่วไปพอตับอ่อนทำหน้าที่พวกนี้มาก

0: เกินไปมันก็จะล้าแล้วก็อาจจะสร้างน้อยลงในที่สุดค่ะ
1: โอเคครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
2: คุณหมอครับการที่เรากินขนมหวานหรือของหวานบ่อยๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าครับ
3: คำถามที่สองค่ะการอดนอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานไหมคะ
0: คนที่อดนอนเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เรากินจุมากขึ้นอ้วนเพิ่มขึ้นพอเราอ้วนก็จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเบาหวานได้นอกจากนี้เนี่ยการอดนอนเนี่ยจะมีการกระตุ้นฮอร์โมนบางชนิดทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีระดับอินซูลินลดลงแล้วก็มีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งกลไกดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นถ้าเราอดนอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
1: ดีแล้วครับผมจะได้นอนนาน
0: แต่นอนนานเกินไปไม่ดีนะคะ
1: ไม่ดี
0: ใช่เพราะว่าการนอนงานเกิน9ชั่วโมงกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน
4: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้น
4: น้องวินก็ต้องอย่านอนดึกนะคะคือเลิกเที่ยวตอนตีสองไปเที่ยวกับกิ๊กเนี่ยเลิกซะ
1: หน่อยผมไม่ได้ไปเที่ยวกับกิ๊กครับแต่เรื่องไปเที่ยวอาจจะไป
3: วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอและเป็นกำลังใจให้กับพี่ปุ๊กกี้ด้วยนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
5: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
3: มาถึงช่วงรอบรั้วดามาค่ะวันนี้แพลวจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
6: พี่หมวยรู้จักสวนโมกไหมครับ
3: รู้จักค่ะอยู่สุราษฎร
6: ์พี่บีมรู้จักสวนโมกไหมครับ
7: รู้จักครับท่านพุทธทาสนะครับร
6: ู้
7: จักแล้ว
6: ใช่สวนโมกเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่หมวยเนี่ยน่าจะเคยไป
7: นี่อย่าบอกนะว่าลงไปถึงสุราษฎร์เลยอ่ะโหนี่คราวนี้ไปไกลมากเลยนะเนี่ย
3: ไกลเลยอ
7: ่
3: ะ
7: ไกลมากเลย
3: จะอยู่ดังสิทธิ์นครนายก
7: ใช่ในกรุงเทพนี่แหละครับไม่ไปไกลกว่านี้หรอก
6: จริงๆเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
7: แล้วก็ยังกลับมาทันด้วย
6: เก่งไหมครับ
7: นี่ทั้งเครื่องแบบโหลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
6: โหก็อยู่จตุจักรนี่เองครับพี่บีมจตุจักรนี่ก็มีสวนโมกนะครับพี่หมวยเคยไปไหมครับสวนโมกกรุงเทพ
3: สวนโมกที่จตุจักรเนี่ยพี่เคยไป
6: แต่อย่างเนี้ยไม่เคยไปแน่นอน
7: ถึงผมจะไม่เคยไปผมก็เป็นคนธรรมะธรรมโมระดับหนึ่งนะครับ ผมก็นั่งสมาธินะฮะ นั่งเลยละกันผมนั่งเลยละ
6: ใช่ๆๆๆถ้าพี่บิ๊มไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่บิ๊มไปเที่ยวพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเขามีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างครับไปชมกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปัญโญนะครับหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบครับและผมก็อยู่กับพี่โตกรุณพลพาณิชย์นะครับผู้จัดการทั่วไปหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปัญโญคนที่จะพาพวกเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับพี่โตครับ
1: สวัสดีครับแพลวครับ
0: พี่โตครับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปัญโญเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ตัวหอจดหมายพุทธทาสอินทรปัญโญเนี่ยเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อตอนที่ท่านพุทธทาสท่านมรณภาพนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่างานผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสที่เป็นทั้งเอกสารที่เป็นลายมือเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องต่างๆที่ท่านทำการศึกษาค้นคว้าไว้เนี่ยครับถ้ามันถูกเก็บไว้ที่สวนโมกที่ชัยยานะครับอันแรกเนี่ยคือมันจะต้องเสื่อมสลายไปแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรที่จะมาอยู่ที่คนเข้าถึงได้สะดวกซึ่งก็มองว่าถ้างั้นเราย้ายสวนโมกมาอยู่ที่กรุงเทพจุดประสงค์ของการสร้างที่นี่นะครับเรื่องแรกเนี่ยครับก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บรวบรวมผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสน
0: ะครับแล้วอย่างนี้เห็นว่าเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปัญโญเป็นศาสนาพุทธมีคนศาสนาอื่นนี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่โตพาไปดูในแต่ละจุดได้ไหมครับว่าอย่างในวันปกติหรือว่าในวันที่จัดกิจกรรมเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรตรงไหนบ้าง
1: ได้ครับเชิญเลยครับ

0: โอ้โหพื้นที่บริเวณนี้นี่เหมือนห้องสมุดเลยนะครับพี่โตครับ
1: ครับก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่เราทำไว้สำหรับให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ชื่อว่าสโมสรธรรมทานหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเราเรียกว่าโคธรรมสเปซมันจะมีหนังสือค้นคว้าที่เป็นหนังสือหายากของท่านพุทธทาสเนี่ยให้คนเขาสามารถเข้ามาอ่านได้หรือมาศึกษาได
0: ้ครับคือที่เนี่ยคือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าอยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็ให้ใช้บริการให้ถูกประเภทนิดนึง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ

0: โตครับห้องนี้สวยมากๆเลยนะครับดูแบบเงียบแล้วก็ดูมีสไตล์ด้วยดูเซนๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
1: ชื่อว่าห้องนิพพานชิมลองครับ
0: ครับ
1: ก็คือเวลาที่เราพูดถึงคำว่านิพพานบางคนมันจะคิดว่าเป็นเรื่องของตายหรือเปล่า
0: ความตาย
1: แต่ว่ามันก็มีงานที่ท่านเขียนท่านทำไว้นะครับว่านิพพานน้อยๆหรือนิพพานที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้นะฮะก็เลยทำห้องนี้ขึ้นมานะเพราะชื่อว่าเป็นห้องนิพพานชิมลองก็คือห้องที่เอาไว้สำหรับชิมนิพพาน
0: อ๋อ

0: พี่โตครับอย่างคนที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาใช้พื้นที่ในหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทวัฒน์โยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยพี่โตคิดว่าเขาจะได้อะไรกับสุขภาพของบ้านครับ
1: เรามีการออกกำลังกายด้วยกันมีสอนเล่นโยคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังใจนะครับมันก็เป็นเรื่องของการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวหรือว่าเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจของเรานะครับให้รู้จักเรื่องของศาสนาเรื่องของงานที่เป็นพุทธศาสนาเรื่องของสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของการมีสติให้เราสามารถที่จะเอามันเข้ามาใช้ได้ให้ทันเวลากับที่เราเป็นนะครับจิตใจมันก็ต้องส่งผลกับร่างกายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: มาที่นี่ครับนอกจากพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะช่วยทำให้เราสบายตาสบายกายได้แล้วพื้นที่ที่สงบแล้วทำให้เราได้อยู่กับตัวเองก็ทำให้เรามีจิตใจที่สงบด้วยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โตนะครับกรุณพลพาณิชย์มากๆเลยที่วันนี้พาผมทัวร์สวนโมกกรุงเทพแบบเต็มๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่หมวยพี่บีมครับคุณผู้ชมครับเวลาเครียดนะครับหรือว่าต่อให้ไม่ต้องเครียดก็ได้ลองหาเวลาสักแป๊บนึงนะครับมาใช้บริการที่นี่ดูรับรองว่าจะต้องส่งต่อสุขภาพคุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: ที่สวนโมกนี่พอเข้าไปแล้วบรรยากาศผ่อนคลายมากเลยนะน้องแห้วคือได้รู้สึกว่าเป็นสถานที่พักใจหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอกและที่พี่ชอบมากก็คือได้เรียนรู้หลักธรรมมีแง่คิดต่างๆแฝงไว้ทั่วบริเวณสวนโมกเลย
0: ใช่ครับนอกจากว่าเราจะได้ไปเรียนรู้หลักธรรมแล้วเนี่ยนะครับที่สวนโมกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกศาสนาทุกวัยทุกเพศได้เข้าไปใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับ
3: ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลย
0: ใช่
3: เปิดกว้างด้วย
0: ใช่
3: ถ้าอย่างนั้น
0: ครับ
3: สองคนเลยครับงั้นเราไปกางเต็นท์นอนกันที่นั่นดีไหมครับสักคืนนึงผมว่าแฮปปี้เลยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแทนที่เราจะอยู่ในแบบว่าบ้านที่แบบอุดอู้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสวนโมกสบายนอนกางเต็นท์
0: กางเต็นท์ในสวนโมก
3: ใช่ครับมีความสุขนะครับปฏิบัติธรรมกางเต็นท์นะ
2: ที่ว่าจะไปกันใหญ่ละเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าแม่
3: ได้ครับลาก่อนก็ได้ครับ
2: วันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบตัวเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างๆ LINE ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ LINE มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอปไลน์จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอปไลน์ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับจากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
1: สวัสดีวันจันทร
0: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นัดให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
0: การพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์บางเครื่องมีแป้นพิมพ์ที่เล็กมากหรือหาตัวอักษรในการพิมพ์ยากดังนั้นฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการช่วยพิมพ์ครับวิธีตั้งค่าก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยแป้นพิมพ์ครับจากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
3: ซูม
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3นิ้วแตะบนหน้าจอ2ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ

0: มชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิท่านมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือ

0: บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการสุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพ

0: มิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
1: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

0: ร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอแนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe มาให้โดน Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับ
1: wow.
0: แล้วก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ามัญประจำบ้านตอนฉีดยาตอนมีประจำเดือนอาจถึงตายจริงไหมเนี่ย
1: เอ้าพี่กันสวัสดีค่ะ
2: เอ้าขอดีนั่งก่อนนั่งก่อนมาโรงพยาบาลทำไมเนี่ย
1: มาเยี่ยมเพื่อนค่ะเสร็จแล้วก็มันจะกลับพอดีพี่กันนะคะ
2: อ๋อเรามาฉีดวัคซีนนะเห็นช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยเรากลัวป่วยเลยมาฉีดหน่อยก็จริงคนนี้ก็น่าฉีดนะคนนี้ป่วยบ่อยไม่ใช่หรออ
1: ๋อหนูฉีดไม่ได้ค่ะ
2: ทำไมฉีดไม่ได้อ่ะอ๋อกลัวเข็มใช่ป่ะล่ะแป๊บเดียวฉีดปุ๊บเดียวเสร็จเลยไม่ต้องกลัวหรอก
1: ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะ
2: เอ้าแล้วเป็นไรอ่ะคอดีน
1: คือหนู
2: โอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยคอดีนพูดดังๆเลยพูดดังๆเลย
1: I have a period หนูมีประจำเดือนค่ะ
2: ไม่ต้องดังขนาดนี้ก็ได
1: ้พี่กันน่ะ
2: ว่าแต่มันเกี่ยวอะไรอ่ะมีประจำเดือนแล้วฉีดยาไม่ได้อ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าผู้หญิงถ้าฉีดยาช่วงมีประจำเดือนจะตายได้ค่ะ
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคโอเคงั้นคดีไม่ต้องฉีดแล้ว
3: คุณกันได้เวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะคุณคอดีนด้วยนะคะ
1: ฮะหนูด้วยค
0: ่
1: ะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
4: นี่คุณพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนี้ด้วยเหรอครับ
5: ค่ะดิฉันอยู่ทุกที่แหละค่ะความเชื่อที่ว่าการมีประจำเดือนและฉีดยาเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วคุณหมอฉีดยาแล้วไม่ยอมฉีดยาเนี่ยอันตรายมากกว่านะคะ
1: แล้วที่เพื่อนบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดช่วงมีประจำเดือนจะทำให้ปวดไปทั้งตัวเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ
5: จริงค่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีประจำเดือนนะคะคนไม่มีประจำเดือนก็ปวดได้ค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่หลังจากฉีดวัคซีนค่ะคือจะมีอาการที่มีไข้เล็กน้อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคันเนื้อคันตัวแต่อาจจะหายไปในระยะเวลา 1-2 วันไม่รุนแรงนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ
2: อย่างนี้ก็แปลว่าใครก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดได้ใช่ไหมฮะ
5: ก็ไม่เชิงนะคะถ้าเกิดคุณคอดีนกับคุณกันเนี่ยแข็งแรงเป็นคนหนุ่มสาวก็ไม่จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยก็ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำๆแต่ระยะนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ระบาดคุณกันกับคุณคอดีนจะฉีดเป็นการป้องกันก็ดีนะคะ
2: งั้นเราไปฉีดวัคซีนกันเถอะครับ
5: ค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียว
1: ทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้ง

0: ขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่า bipolar disorder เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าขั้วบวกก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
2: ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยา

ักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาเซตามอลนะฮะก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องๆเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้ได้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ10-15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อนมีไข้เพื่อดักไม่ให้เป็นไข้อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปถ้าหากว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไข้แน่ๆเลยอย่างเช่นเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนเขามีไข้กันหมดเลยจากวัคซีนตัวเนี้ยเราก็อาจจะทานพาราเซตามอลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝนตกรู้สึกคัดจมูกจังเลยกลัวจะมีไข้กินดักไว้ก่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมงั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆคราวนี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับ1ก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดขนาดที่เหมาะสมคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้สาเหตุของโรคนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน2ส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
1: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เราได้ทำครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเนื่องจากหลายๆบ้านก็ยังทำครัวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเพิ่งลดครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะครับที่ครัวกลางครับของอำเภอนะครับหรือว่าท่านติดต่อไปที่อบต.ทุกแห่งซึ่งได้มีครัวจัดเลี้ยงของแต่ละแห่งนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับที่แต่ละที่เลยนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังสูงก็คือในพื้นที่อำเภอเวียงสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บ้านดอนชัยตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารน้ำดื่มศูนย์พักพิงไว้แล้วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วย
3: ขอให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่งนะครับของอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาท่านได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าท่านต้องการมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะครับขอให้ท่านได้โทรมาแจ้งนะครับที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับของศูนย์ JIC นะครับเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อะไรทุกอย่างครับที่เบอร์054-716-174 054-716-174จะเปิดสายรอรับ24ชั่วโมงในทุกเรื่องนะครับ
1: ขณะที่เรื่องการเยียวยานะคะจะใช้เงินทดลองราชการของจังหวัดน่านค่ะช่วยประชาชนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวซึ่งเป็นส่วนแรกจ่ายได้เลยขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาก้อนแรกก่อนส่วนการเยียวยาที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชสวนไร่นาหลังจากน้ำลดลงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นเงินก้อนที่2จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีเงินเยียวยาจากน้ำท่วมขังจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษทุกครัวเรือนทางจังหวัดจะส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
0: และทางด้าน

0: พ.ครับก็ได้มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงที่สุดที่ระดับ8เมตร55เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร5เซนติเมตรในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลเวียงกลางตำบลไหลน่านตำบลคึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสายกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนส่วนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งรับน้ำต่อมาจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้แม่น้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้ครับถูกน้ำท่วมภายในสถานีเป็นวงกว้างแต่ว่ายังสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาจัดรายการสดที่อบจ.น่านพร้อมเชิญรับฟังข่าวสถานการณ์น้ำได้ทาง FM 94.75 MHz และทางช่องทางออนไลน์ของสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับออกประกาศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20ถึง21สิงหาคมนี้ขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันและจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านทางด้านของโรงพยาบาลน่านกับก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าโรงพยาบาลสนามจะป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโทร0981259470
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะครับประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม4อำเภอของจังหวัดน่านยังคงเสี่ยงฝนตกหนักอยู่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยระบุว่าจะมีฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคมวันนี้มวลน้ำด้านบนของจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างจึงต้องเตรียมพร้อมในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอเมืองน่านวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มทรงตัวแล้ว
2: เมื่อเช้าก็มีตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งว่าปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวทรงตัวเริ่มลดลงทรงตัวและแต่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขก็ต้องมาติดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่ได้รับทราบมาทุกคนช่วงแรกๆทราบว่าที่น่าจะมีฝนตกประมาณ80ประเมิน80แต่ว่าตกจริงเนี่ย300กว่าทีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงก็จริงแต่ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะดำเนินการดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนการแจ้งเตือนประชาชนค่ะอย่างเช่นเซลบอดแคสก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อมีเวลาเพียงพอในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทางด้านสทนช.ก็ได้คาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในช่วงวันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม2569ได้แก่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาเนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้มีฝนตกหนักสำหรับแนวโน้มในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมร่องมรสุมจะขยับขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวตอนบนจากการคาดการณ์ปริมาณของฝนของประเทศไทยจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกโดยยังคงต้องเฝ้าติดตามพื้นที่อำเภอท่าวังผาและพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
0: รัฐบาลก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านครับสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็ลงพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

0: บินสำรวจสถานการณ์พร้อมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช้าวันนี้นายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและก็ติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงของหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือว่าเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องพร้อมในการใช้งานโดยเร็วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพและช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ต้องออกมาทำแผลและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้าน
1: ใครนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสั่งเอาโรงกำลังคนมาช่วยนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เอาที่ไว้พี่ไหวนะเดี๋ยวกำลังคนเดี๋ยวกำลังมายกเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวสั่งรถผลิตน้ำมาให้ครับครับผมปลักฟองเลยโอเคครับ
3: ขาเกี่ยว
1: ได้ได้เดินทั้งหน้าผมด้วยจะไม่มีรูลายไหวไหมลุงมีแรงไหมไม่ได้ตอนนี้ขี่อ่ะตอนนี้โอเคไหมโอเคนะได้นะเดี๋ยวนี้เดียว
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้มอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการอพยพประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
4: และตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย160เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามานอกจากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางนี้ล่าสุดนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและก็ขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทางด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์ค่ะก็นั่งเรือท้องแบนติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยังแสดงความกังวลถึงประชาชนที่ยังคงสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเองเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านว่าให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกว่า26คนที่จะย้ายออกที่ย้ายออกจากบ้านตามคำแนะนำและก็คำเตือนของปภ.ค่ะ
0: และจึงเราจะไปดูสถานการณ์สดๆในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงทรงตัวตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางจุดน้ำสูงถึง2เมตรครับไปติดตามจากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระรายงานสดมาจากตลาดเทศบาลสีคำเทศบาลเมืองน่านคุณธีรพงษ์เชิญครับ
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาล

0: เมืองน่านวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับขึ้นลงประมาณ 5-6 เซนติเมตรตลอดเขตพื้นที่ในเมืองเลยนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับและบางจุดมีน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนต้องระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากหลายพื้นที่ครับระดมกำลังเข้าแจกจ่ายอาหารพร้อมทานให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในชุมชนหัวเวียงใต้ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงมากครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านนะครับท่วมสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งอาหารพร้อมทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับน้ำน่านนะครับน้ำเนี่ยสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรบางจุดสูงกว่า1เมตรครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางการช่วยเหลือเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนคอยเรียกนะครับให้รับอาหารตลอดเส้นทางด้วยนะครับอีกจุดที่ต้องไปดูเลยนะครับก็คือที่ถนนมหาวงใกล้วัดกู่คำระดับน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับไหลเอ่อท่วมจากเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือขึ้นถนนตั้งแต่ช่วงเช้าครับหลายจุดมีน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้บางส่วนนะครับซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับเข้าประจำจุดเพื่อรอให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจ้งเหตุต่างๆด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของการล้อมพระวิหารไว้นะครับอีกจุดที่ต้องพาไปดูจริงๆก็คือที่ชุมชนภูมินท่าลี่ครับซึ่งชุมชนนี้อยู่ใกล้กับวัดภูมินแล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าได้ทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
1: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
2: คือออกมาเลย
1: ออกมาเลย
2: สบายใจกว่านะแบบนี
1: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
2: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแบบ
1: ก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะ
2: คร
1: ับ และทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียบร้อยแล้วมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
3: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขาเอารถมาเพราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวก็มาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
0: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณ4แยกดอนแยงครับเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่

0: ที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 เซนติเมตรแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ซึ่งเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็เริ่มมีการทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าที่จุด N1 นะครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยระดับน้ำเมื่อช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8.32 เมตรนะครับเริ่มต่ำกว่าพนังกั้นน้ำซึ่งสูงประมาณ 8.5 เมตรนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่พนังต่ำกว่าจุดอื่นๆอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในจุดนั้นได้รวมถึงมีน้ำที่มุดจากท่อขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากน้ำในจุดนั้นที่ทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากปริมาณน้ำในนอกคันเนี่ยนะครับต่ำกว่า 8.2 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถสูบออกได้ตลอดเวลาก็จะทำให้อัตราการไหลของน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่อไปนะครับธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ทีมข่าวนะครับที่รายงานติดตามสถานการณ์ซึ่งนอกจากหน่วยงานต่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้การดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดมทุกสภากำลังในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลความเป็นจริงนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งครับ
2: นอกจากนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุค่ะโดยสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณกองบัญชาการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนพร้อมกับสั่งการ5แนวทางปฏิบัติเร่งด่วนได้แก่การเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกการประสานกรมชลประทานเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอดแคสต์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อชี้เป้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนาน

0: ันมากเหนื่อยจะตาย
1: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
1: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
4: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
4: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
1: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่หรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศรีราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็น

0: ครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: น่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยสักร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได
2: ้จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50บาท50บาทต้นทุนละ50บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: เหรอโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าโดยวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย์
2: คือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากเพราะเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: ค
2: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างๆฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำให้อวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้
2: นนั่นคือในอนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับ
2: อีกไกล
0: อยากใช้จะทันไหมฮะ จะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอนะถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่ามันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได
2: ้ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลาย3ชนิดสามชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่2เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์

0: หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสันเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define
1: ทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยนะครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมุติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมุติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำคัญที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่น

น้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ยมากเตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีที่ติดข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยางตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นบานเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวาง

0: และถ้าเราจะให้เขากลุ่มที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากลุ่มได้เราจะเห็นบางที่ที่โอ้โหบันไดใหญ่มากแต่เขากลุ่มไม่ได้ก็คือได้แต่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งมินเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานของฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ72 73เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะกับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตช์ไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิดว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเราจะใช้ระบบอัตโนมัติพอเดินผ่านไปตรงนี้ปุ๊บมีเซ็นเซอร์รู้ว่ามีคนเดินปุ๊บไฟติดเลยอันนั้นอาจจะช่วยได้
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
3: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
2: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
3: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
4: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
3: เป็นมากี่วันแล้วครับ
4: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
3: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
4: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
3: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
4: ่
3: ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
3: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
4: เป็นบางครั้งอะค่ะ
3: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
4: ไม่มีอะค่ะ
3: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
4: ยังไม่เคยอะค่ะ
3: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษครับ
4: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
3: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
4: ับ ค่ะ
3: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
4: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
3: ปล่อยให้มันหายเองใช่
4: ไหม
3: คร
4: ับ
3: กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
2: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
3: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับ ัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
4: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
3: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระ

0: เพราะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างบอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
1: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
0: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
0: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
0: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
1: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องกระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากัน

0: ครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อัมบาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อัมบาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
2: อาม่าเบนซ์อัมบาเช่
1: โอเคเข้าใจ
2: มาด้วยกันจ้ะ
1: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
2: ใช่
1: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
2: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
1: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
2: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
1: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
2: ก็ไปสิ
1: ไปไงอะ
2: ก็เดินไปสิ
1: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
2: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
1: มา
2: อะไร
1: ทำอะไรเนี่ย
2: เกี๊ยวหมูกรอบ
1: นะ
2: แล้วก็ขาหมู
1: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
2: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะโอ้โห
1: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: ก็เราบอกเป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
1: โรคอะไรนะมา
2: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
1: อ
2: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
1: เออก็ดี
2: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล
1: ่เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
2: ใช่
1: โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างอะมาดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
2: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
1: ก็เลยกินเป็นขาหมู
2: เราก็ไม่กินเยอะ
1: อ
2: ตามที่หมอเขาสั่ง
1: สั่งว่า
2: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
1: แล้วมาทำไง
2: ก็เลิกเลย
1: เลิกกิน
2: เลิกหาหมอ
1: โอ้ก็ดีแล้วมาแล้วฟันเป็นไงบ้างอะ
2: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
1: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
2: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
1: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
2: ให้มันละเอียดม
1: ัน
2: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
1: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
2: ของจริง
1: เหรอถ่ายภาพมาดิ
2: อย่าเอาออกมาเลยน่าเกลียด
1: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
2: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
1: ยังสาวอยู่
2: ยังสาวอยู
1: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
2: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
1: อาม่าขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื้อยๆแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่าม่า
2: ไป
1: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่าม่าต้องกินอะไร
2: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
3: อาม่าน่ารักมาก
0: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
3: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
0: ครับ
3: ก็ต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
0: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
3: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันร้านไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่หนึ่งก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่สองเนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
0: ครับ
3: อาม่ามีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
0: ได้เลย
3: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้าม่าจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
3: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะม่าขาคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
0: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
3: ใช่
0: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
3: ถูกต้องวันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
0: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาแมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะเปาะขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
1: สุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างมันเป็นในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต๊อกดาชิ
1: ใช่
0: ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุนนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
1: รออ
0: ย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช่
0: นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลยอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็
0: ร
1: ัก
0: ษา
1: ป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมัน
0: สู
1: บเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกับการถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนานแล้ว
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: ขิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ทานได้ครับทานได้เลย

0: บางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับ
1: ทำให้เกรวี่ราด
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
0: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: มอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสลายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสลายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโอย
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กินแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่วยได้จริงไหมครับค
1: ุ
0: ณหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบาง
0: ๆหั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่เนี่ยผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วรสชาติสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: ้แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหั
0: วไชเท
1: ้
0: าใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบ้า

0: กระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เสริมแคลเซียมได้นะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะอันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนหนึ่งในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
1: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
0: ค่ะ
1: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
0: เพิ่มกลิ่นรส
1: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
0: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดี

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไฟอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
2: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
2: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหล
0: ัง
2: จากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยจะใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
1: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: ปิดไฟเลย
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นโกย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้ค่ะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่การปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเช่นเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแค

0: แคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
1: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นลบตาออกก็ที
3: เออค่ะ หายใจออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยังเหรอ
3: ยัง

0: บ๊วยบ๊วยบ๊วยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบ๊วยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บ๊วยพร้อมยังบ๊วย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
2: ่เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
0: เอ้าแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ขอของตัว
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมาทำงานทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะไม่ใช่โยคะ
1: โยคะจับมือ
0: แน่นอน
1: จะได้เป็นโรคตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียว
0: ฮะ
1: เพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บ๊วยสวัสดีค่ะทางต้น
1: คร
3: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
3: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเวลาตื่นนะครับ
3: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
0: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
3: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
3: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็ไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
3: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
4: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
0: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือทั้งเค้าเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเค้าเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่มั้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
0: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่มั้ยป
3: ั
0: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
0: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
0: ใช่
1: แล้วเราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ

0: าโยคะ
1: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
0: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
1: ตัวควบคุม
0: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
1: ใช่
0: เป็นไปได้
1: เป็นไม่ได
0: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
1: ใช่จุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูมันท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแหละแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
0: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
1: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกใหเอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
0: ครับ
1: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
0: ต้องกั้นไหมครับต้องกั้นไหม
1: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มในการหายใจก่อนนะคร
0: ับ ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
1: นะครับ
0: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
0: ม
1: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
0: ขวาร้อนซ้ายเย็นหยินหยางสมดุล
1: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
0: ่
1: ด้
0: าน
1: ไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
0: เพื่ออะไรคร
1: ับ ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
0: แบบนี้นะครับ
1: ไปแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาหายใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
1: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
0: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
1: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
0: สลับกัน
1: ใช่
0: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
1: ใช่
0: เอาความเย็นเข้าไป
1: หายใจ
0: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายและระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: เราก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับโดยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: นะครับลองเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกําลังกายบ้างมั้ยโยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่า
2: ดีเลยเหมาะสมเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
2: ค
1: ้น
2: พับ
1: ตัวครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์แล้วนะไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
2: โอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสองข้าง
2: ผมก็เตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
2: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: ม
1: าลวกฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
1: ค่อยช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
2: ตึงคือพอ
1: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะกระยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: knee to chest นะครับ
2: ตรงตัวนะครับ knee to chest
1: นะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับ ดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
0: ับ ไปติดพื้น
1: หลังชิด
0: พื้นนะครับ
1: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่า

0: ใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้นะครับ
1: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
0: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบหนึ่งขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
1: อธิบายเพิ่มเติมคือเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
2: ใช่เพราะ
1: เรายืนวันหนึ่งเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
0: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
1: ยัง
0: ย
1: ังยัง
0: เหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
1: ชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
1: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
0: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
1: เตรียมกล้ามเนื้อ
0: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับนะครับแขนสองข้างกลางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
1: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
0: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
1: อันนี้จะสบายมากเลย
0: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
1: ็ท่านี้
0: เราก็สลับข้างนะครับ
1: สลับข้าง
0: โอเค
1: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
0: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
1: นอนอีกด้าน
0: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
1: หน้ากว่า
0: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
3: ถ้าหลับแล้วค่ะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของคูลดาวน์แล้วนะครับ

0: ก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามน
1: อน
0: นอนอ่ะใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยตามสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
1: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
1: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
1: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
1: ยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
1: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
1: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
1: ทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
1: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ10-15นาทีนี้ก็น่าจะ
1: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องจือมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณมาก
2: พี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะ

0: กลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
1: เป็นไข้มาครับวันนี้
0: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
1: น่าสองสามวันนะครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
1: ปวดเนื้อเมื่อตัวครับ
0: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
1: ก็ทานยาแก้ปวดงดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจะถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดชาวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
1: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นนะครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
1: ขอบคุณมากครับหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเลย

ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9

0: ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: โรค HIV/AIDS เนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาในแต่ละปีก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณ 9,000 ถึง 100,000 คนครับการติดเชื้อ HIV/AIDS เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเชื้อจะมีในสารคัดหลั่งต่างๆในปริมาณแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำลายก็จะมีค่อนข้างน้อยในเลือดในน้ำอสุจิจะมีปริมาณเชื้อค่อนข้างสูงก็จะเป็น2เส้นทางหลักใหญ่ๆนะคะคือเรื่องของการได้เลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเรื่องของการรับบริจาคเลือดเนี่ยน้อยลงมากเนื่องจากว่ามีมาตรการในการตรวจเช็คได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็จะมีกลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาใช้ยาเสพติดโดยผ่านการฉีดพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู
2: ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สำหรับเรื่องผลเลือดคุณไก่ทราบแล้วเนาะ
3: ครับ
1: การตรวจหลักๆปัจจุบันเนี่ยเป็นการตรวจเลือดดูเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูเรื่องของการติดเชื้อในทางการแพทย์เนี่ยระยะแรกของการติดเชื้อเราจะเรียกว่า HIV infection แต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์แต่ก็เป็นระยะแรกระยะ A ระยะ B แล้วก็ระยะ C ก็สำหรับกลุ่ม A เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อช่วงแรกนะครับได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ว่าก็สามารถแพร่เชื้อได้ระยะ B เป็นระยะที่เริ่มมีอาการเนื่องจากว่าเชื้อ HIV เนี่ยมันจะไปทำลายการทำงานของเม็ดเลือดขาวร่างกายก็จะมีความอ่อนแอลงและก็ระยะ4พอเม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆมีการติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาก็จะเข้าสู่ระยะ AIDS ก็คือระยะที่ภูมิคุ้มกันต่ำลงมากๆถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
3: อย่างนี้มันจะรักษาหายไหมครับหมอหรือว่าแค่ช่วยบรรเทาครับ
2: จริงๆโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถควบคุมอาการได
1: ้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาในแง่ของยามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีสามารถควบคุมอาการได้คล้ายกับเป็นโรคเรื้อรังแบบหนึ่งนอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับพวกเชื้อฉวยโอกาสต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 ถ้าเกิดว่า CD4 ต่ำๆโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสเพิ่มขึ้นคุณหมอเขาก็จะให้ยาที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
2: การรักษาในปัจจุบันถ้าเกิดว่ารักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ในสังคมได้จะคล้ายๆกับการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันซึ่งโรคพวกนี้ไม่หายเหมือนกันต้องทานยาควบคุมไปตลอด
1: นอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสโรคแล้วก็หลังสัมผัสโรคมันจะมีคำว่าเพปแล้วก็คำว่าเปปทั้ง2กลุ่มเป็นยาต้านไวรัสเหมือนกันแต่ว่าสูตรที่ใช้ไม่เหมือนกันเพปเนี่ยคือการป้องกันก่อนที่จะสัมผัสเชื้อแนะนำสำหรับกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคอย่างเช่นผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆท่านต้องทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคตในขณะที่เปปเป็นการป้องกันหลังจากที่สัมผัสโรคมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้รับการป้องกันไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยซึ่งท่านสามารถลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV/AIDS ได้
3: แล้วอย่างการติดเชื้อถ้าเรากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้มันสามารถแพร่เชื้อได้ไหมครับ
2: HIV เนี่ยจะติดต่อผ่านทางเลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
1: สำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับผู้ป่วย HIV/AIDS ได้โดยที่ไม่มีการติดหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกอดการสัมผัสบริเวณผิวหนังการจูบอีกกลุ่มนึงก็คือการมีความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายที่แบบไม่ได้สอดใส่ในแง่ของ oral sex นะครับหรือว่าเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างต่ำมากถ้าไม่ได้มีแผลหรือว่าไม่ได้มีโรคภายในช่องปากวิธีป้องกันหลักๆเลยก็เรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดต้องมีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเรื่องของ HIV แล้ว ก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วย

0: สำหรับเรื่องของการแจ้งคู่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการรักษาและก็การควบคุมโรคถ้าเกิดพบการติดเชื้อก็ให้การรักษาพร้อมๆกับตัวผู้ป่วยซึ่งก็จะทำให้ผลการรักษาดีกว่าถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอาร์มไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับ
2: ช่วงปลายใจนะครับปลายใจเราก็จะทำการเช็คที่ต่อพักน้ำครับ5เมตร3นาที
1: เมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครู
3: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
3: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
3: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับดำมาหลายพันได้อยู่ครับ
1: กี่ไดฟ์แล้วครับครูคร
3: ับเนี่ยได้ประมาณ 2,000 นะ
1: 2,000 ไดฟ
3: ์คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
3: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
1: ครับ
3: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
3: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บแต่ปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
3: ปอดมันขยาย
1: ขยายเลยครับ
3: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
1: บีบเราไว้เราขึ้นมาพับอากาศเข้าไป
3: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
3: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
3: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
3: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อการเรียนรู้ต่างๆและการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
3: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
3: ครับก็ครบมีความปลอดภัยสูงมากนะครับปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดําน้ําบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
3: ก็คือการดําน้ําจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ําเป็นนะครับควรจะว่ายน้ําเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
3: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ําเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่สาเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ย
1: คือ
3: ไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
3: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่างนะ
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึง ลองดูก่อน
3: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้นั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
4: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: ลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยายเกินหรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ได้มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนบกบนผิวน้ําใช่มั้ยคร
0: ับ
1: มันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมนะคร
0: ับนึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับเราว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมาขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดนึงที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกครับมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: เสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างนึงก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกตายเป็นของเหลวใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อคือไหลแทรกซึมไปซึมไปในเนื้อเยื่อเราทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: ทีนี้ว่าในขณะที่ในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับนึงใช่มั้ยครับ
0: ไป
1: ทีนี้เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับนึงนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนยันใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่มั้ยครับไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบมิติดีคอมดำตารางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณเรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของการ DCS กับการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำเท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร่เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออคราวนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเลยแล้วมาฝึกทดสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี่มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
0: แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับ คุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกทนาสวยงามแล้วเราว่าธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีถือว่าได้ผ่อนคลายต
0: ้
1: องผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำงานนะคะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูไปเร็วว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เขียนมาแล้วก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจแหละครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
2: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
2: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะตอนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลยสำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำ

0: ครับ
1: อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอน
0: เออ
1: คนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแทงค
0: ์
1: ที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดี
0: ครับ
1: เราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัย
0: ว้าว
1: นี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
0: ครับคุณหมอ
1: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
0: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่คร
0: ับตอนนี้ที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นไปรวดเร็ว
1: ครับ
0: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณ
1: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
0: น้ำหนีบ
1: ครับ
0: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
1: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
0: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
1: ครับ
0: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
0: ดีเพรสดีเพรส
1: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
0: ครับ
1: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสูงน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
0: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
1: ช้า
0: ๆก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
1: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
0: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
1: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
0: อุ้ย
1: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัว
0: คร
1: ับ แต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
0: ้ oh.
1: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบ หรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
0: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
1: ครับแน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
0: ร
1: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของภูมิคุ้มกันนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
0: ครับผม
1: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
0: ่
1: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบ เช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็น1 ชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อม

0: ก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ
0: ์ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะ
0: ใช่
1: จะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพักทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับคุณ

0: มีคนไข้จำนวนมากนะครับที่เข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการหรือว่าไม่รู้ตัวการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นลักษณะการทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเนี่ยครับในคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับก็คือมีโซเดียมสูงกว่าปกตินะครับอาหารที่มีรสหวานหรือมีไขมันเยอะพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคเบาหวานในอนาคตก็จะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คนไข้มีอะไรจะมาปรึกษาหมอหรือครับ
1: คือพอดีผมไปตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้วก็พบเกี่ยวกับว่ามีค่าไตมันเสื่อมแล้วก็เกี่ยวกับความดันสูงครับก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยผมควรจะรับประทานอาหารยังไงดีเพื่อควบคุมเกี่ยวกับค่าไตแล้วก็พวกความดันนะครับ
0: การเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นดังนั้นอาหารเนี่ยที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยหนึ่งนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยก็จะมีการปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำปลาจากเกลือซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าน้ำมันหอยที่ใช้กันแพร่หลายในครัวเรือนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยทานเป็นอาหารจำพวกอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นพวกข้าวแกงอาหารทั่วไปก๋วยเตี๋ยว
0: แล้วทานพวกของหวานของมันของเค็มอะไรพวกนี้ไหม
1: ก็มีทานบ้างครับ
0: ที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดรวมทั้งอาหารพวกอาหารแปรรูปต่างๆหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแฮมไส้กรอกโบโลน่าเบคอนอาหารแช่แข็งหรือว่าเป็นพวกข้าวกล่องแช่แข็งก็มีผลต่อทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นครับคือวันนี้เนี่ยจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าความดันโลหิตเนี่ยสูงจริงนะครับตอนนี้ตัวบนเนี่ยประมาณสัก170นะครับค่าไตเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับเป็นไตเรื้อรังนะครับนอกจากอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยก็ต้องระวังอาหารที่มีเกลือแร่บางอย่างสูงนะครับอย่างเช่นโพแทสเซียมเนื่องจากคนไข้ที่ไตเรื้อรังเนี่ยจะมีการขับโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่อื่นเนี่ยได้น้อยลงดังนั้นถ้าเกิดทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยก็จะมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงและมีผลต่อการทำงานของหัวใจอีกตัวนึงก็คือฟอสฟอรัสนะครับโดยที่ฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะขับออกทางไตเป็นหลักถ้าเกิดไตทำงานลดลงเนี่ยฟอสฟอรัสในร่างกายก็จะคลั่งนะก็จะมีอาการทำให้เกิดอาการคันหรือว่ากระดูกเนี่ยเปราะบางหักง่ายก็จะทำให้การทำงานของสมดุลร่างกายเนี่ยผิดปกติไปไตที่วายเนี่ยก็จะมีอาการที่มากขึ้นครับหมอก็จะแนะนำเรื่องยาเนี่ยควรจะทานยาตามที่แพทย์เป็นคนปรับยาให้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยจะนัดมาเจาะเลือดเป็นประจำนะครับ จะได้ดูผลเลือดแล้วก็นำไปสู่การปรับยาที่เหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะครับจะเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารเนี่ยครับก็มีความสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสมันรวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆที่มีผลต่อไตถ้าเกิดเราสามารถทำอาหารรับประทานเองได้เนี่ยก็จะดีนะครับโดยที่เราจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับก็คือให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเทียบเป็นเกลือเนี่ยประมาณ1ช้อนชาโดยที่เราจะแนะนำให้ใส่น้ำปลาเนี่ยประมาณวันละไม่เกิน3ช้อนชานะครับเนื่องจากอาหารตามปกติตามธรรมชาติเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่แล้วประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะครับและน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมประมาณ400มิลลิกรัมนะครับก็จะได้อยู่ในราวๆประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนลองทำดูจ้ะ
1: ว่าย
3: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
4: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
3: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำใ

0: เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
1: หุ่นที่อาจารย์ปันระศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่2ชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
0: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
2: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
0: พ่อ
2: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
3: ่แม
2: ่ลองคำที่หลุดใหม่นะคะแม
3: ่แม่
2: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะ
0: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหุ่นก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
4: สวัสดีจ้ะเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
5: วาน
3: ควาน
4: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
5: ขวา
4: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
3: ฝาย
4: ังไม่ถูกนะพูดใหม่ทีสิจ๊ะ
0: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำสิคำว่าผู้หญิงพูด10คำที่เป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
2: ลองพูดตามเรานะ
4: บ้าน
2: สุดยอดลองอีกคำนะ
4: กราบ
2: ถูกต้องนะคะ

0: เล่นท่านต่อไปกันเลย
1: ลองพูดตามเรานะ
2: กิน
3: กิน
0: ว้าวเก่งจังเลย
1: ลองพูดตามเรานะ
2: กวาง
3: กวางกวางใช่ไหม
0: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
4: ต้องตั้งใจฟัง
1: ลองพูดตามเรานะ
2: กวาง
3: กวาง
0: ถูกต้องนะครับลองคำต่อไปกันเลย
5: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับตาเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
6: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นที่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็คนพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยนั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
0: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
2: ไว
3: ไว
0: ตามเราเลย
3: ไว
0: ป๊อปเก่งมากเลย
2: ปราด
0: ไหนตอบพูดตามเราเลย
3: ไว
0: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีจ้ะ
7: ฟังใหม่ครับ
2: ปราด
0: ไหนตอบพูดตามดีจ้ะ
3: ไว
0: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีจ้ะ
7: ฟังดีๆครับ
2: ปราด
0: พูดตามเราเลย
3: วาดวาดวาดวาดวาด
0: ยอดเนี่ยแหละให้เลย
6: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ำไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
0: พร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้ว
0: ดูอีกแล้ว
3: พร้อมแล้ว
2: กวาด
3: กวาด
0: กวาด
3: กวาด
0: กว
3: าด
6: นี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
8: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
5: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากเขารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบ

0: เด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆเนี่ยออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
1: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
3: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเพราะถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นนึงหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นนึงมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วเราถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
2: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
3: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนๆนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงๆเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่า นี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆ นั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
2: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ลองทำท่าผิด
2: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
4: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
5: เลยนั่งเลย
6: เออดีใ
5: จมาดีได้ก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
7: ชูมือขวา
5: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถ
3: ู
5: กต้องนะคร
3: ับ ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับ

0: เราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่แต่งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมุติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมุติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเพราะถ้าเดินเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
1: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
2: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาคารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรแม่ก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
3: เชเตอร์
2: โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
4: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
3: ครับ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: เก่งมากลูก
4: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
3: ครับ
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: ก็อย่างเคสนี้ค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามคำการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได้
0: เ
2: นี่ยค่ะ
0: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
2: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับนึงที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่ง

0: เดี๋ยวให้พายนั่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
1: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: แป๊บนึงแป๊บนึงใครจะให้มาหุ่นยนต์นะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นๆ

0: ครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่สองก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
1: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นจะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
2: เราช่วยทดลองนะตรงนี้เราไม่ได้เตรียมการลองทำท่าตาบอลนะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
3: ทำได้ดีขึ้น
2: ถูกต้องนะครับ
4: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันทีเลย
3: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
4: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
2: ย
4: ัง
2: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
0: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
1: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
5: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้อ่ะค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมุติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังโวยวายแบบนี้ค่ะ
6: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกกระจายว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
4: ได้
6: เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามประมาณว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
1: แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
7: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายหลาย

0: อย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ6เครื่องดื่มสุดฮิตนะคะเสี่ยงโรคร้ายปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะชอบแบบดื่มเครื่องดื่มหลายคนไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยด้วยซ้ำไปนะคะเวลาที่มันมีเครื่องดื่มมาใหม่ตามกระแสมีเป็นระยะกินแล้วเป็นไงคะสดชื่นใช่ไหมคะกินแล้วรู้สึกว่ามีพลังหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเติมวิตามินเติมเกลือแร่อะไรเข้าไปกินแล้วรู้สึกดีกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเราสำหรับเครื่องดื่มที่เราพูดกันนะคะหรือที่เราเกริ่นนำไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่น้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะชานมไข่มุกนะคะหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่เราเห็นขายกันอยู่ในท้องตลาดน้ำผลไม้แบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดแล้วก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มที่มีวิตามินทั้งหลายสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เรามาเริ่มกันทีละอันแล้วกันนะคะอันแรกเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกที่เราจะคุยกันก็คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมโดยเฉพาะพวกน้ำดำเนี่ยค่ะมันก็จะมีกรดอยู่เนาะกรดที่อยู่ในน้ำดำเราก็จะเรียกว่ากรดฟอสฟอริกหรือนอกจากนี้มันก็จะมีการอัดแก๊สนะคะทำให้เกิดพวกของกรดคาร์บอนิกเกิดขึ้นนะคะพวกนี้ถามว่ามีอะไรจะมีการอัดแก๊สเข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มความซ่าจะมีการเติมน้ำตาลนะคะปรุงแต่งในเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็สีตามแต่ละรสชาติแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์นะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะสมมติถามว่าที่เราได้ยินมาเราจะบอกว่าวันนึงให้กินน้ำตาล

เกิน6ช้อนชาถูกไหมคะ6ช้อนชาหรือว่าน้ำตาลก้อนประมาณ6ก้อนนี่คือที่เรามีโควต้าจะกินทั้งวันทั้งวันหมายถึงผสมในอาหารด้วยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมเข้าไปโดยเฉลี่ย1กระป๋องจะมีน้ำตาลก้อนอยู่ประมาณ10ก้อนหรือว่าน้ำตาลประมาณ10ช้อนชาซึ่งมากกว่าที่เราแนะนำให้กินทั้งวันอีกค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดมันก็อาจจะสูงขึ้นได้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้แคลอรี่มากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนได้นอกจากนี้ค่ะในนั้นเนี่ยมันก็จะมีกรดใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่น้ำตาลเข้าไปปุ๊บโดนแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียมีการย่อยน้ำตาลก็จะเกิดกรดนอกจากนี้ยังมีกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกอะไรก็แล้วแต่กรดพวกนี้ก็จะทำให้มีการกัดกร่อนบริเวณของอีนาเมลของเคลือบฟันน้ำตาลที่เยอะขึ้นแบคทีเรียในปากเราจะเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฟันผุฟันกร่อนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้มีการสลายในส่วนของกระดูกเพื่อจะเอาแคลเซียมออกมาเนาะก็อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนได้อีกคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือถามว่าถ้างานเนี้ยเรากินเป็นแบบพวกที่มันไม่มีน้ำตาลได้ไหมเรายังอยากกินน้ำอัดลมเรายังอยากได้รับความหวานเรายังอยากได้ซ่าอยู่ถามว่าได้ไหมตอบว่าได้ค่ะแต่ว่าได้ในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ต่างไปก็คือถ้าในเครื่องดื่มของเราไม่มีน้ำตาลเวลาที่เรากินเข้าไปน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นแต่เรายังได้รับความหวานหมายความว่ารสชาติที่เราได้รับจากลิ้นเนี่ยยังเหมือนเดิมทีนี้พอน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นปั๊บเนี่ยในสมองเราก็จะไม่มีน้ำตาลสูงขึ้นมันก็จะไม่ไปกระตุ้นพวกของฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ความซ่าเราได้ความหวานติดลิ้นแต่ว่ามันยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปใครที่กินพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลก็จะรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในอาหารมื้อถัดๆไปเขามีแนวโน้มที่จะกินอาหารที่มีพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือเขาจะติดหวานดังนั้นเนี่ยในช่วงต้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้เป็นเครื่องดื่มในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นเราอยากจะลดเราอยากจะหยุดน้ำอัดลมแต่เรายังคงติดความรู้สึกแล้วก็รสชาติแบบนี้อยู่เราใช้ได้นะคะเครื่องดื่มชนิดที่2ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราก็จะเห็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีคนใช้กันเยอะแยะเลยเอ๊ะเราเคยไปเปิดดูไหมคะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังคืออะไรถ้าเราไปเปิดในขวดเล็กๆที่เขาขายกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำตาลแหละเป็นส่วนประกอบหลักอันที่2จะมีวิตามินค่ะโดยเฉพาะวิตามินบีบอยอันที่3จะมีคาเฟอีนค่ะโดยทั่วไปขวดนึงจะมีคาเฟอีนประมาณ50มิลลิกรัมแล้วจะมีคำเตือนเล็กๆ เขียนเอาไว้ว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วก็มีการแต่งกลิ่นแต่งรสกันนิดหน่อยถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าเปิดฝาแล้วกลิ่นมันหอมนะกินแล้วมันเหมือนเป็นน้ำหวานอะไรแบบเนี้ยอันนี้เคยมีคำถามสำหรับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเขียนว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดในเมื่อถามว่าถ้าเราจะพูดถึงคาเฟอีนเนาะระดับคาเฟอีนที่บอกว่า50มิลลิกรัมนี่ยังน้อยกว่ากาแฟที่เรากินอีกไม่เห็นมีใครเคยเตือนเลยว่าห้ามกินกาแฟเกินวันละ2แก้วแต่ว่าจะมาเตือนในเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังก็เลยลองไปเปิดดูมันมีข้อมูลนะคะด้วยความที่รสชาติมันหวานๆขวดมันเล็กๆแล้วเขากังวลว่าในเด็กเนี่ยเคยมีข้อมูลว่าเด็กเนี่ยแล้วเด็กเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่หวานๆนะคะเป็นเหมือนน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มเยอะแล้วตัวเด็กตัวเล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นพิษจากตัวคาเฟอีนมันก็เลยมีคำเตือนขึ้นมาที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะถ้าเรากินเยอะจะเกิดอะไรขึ้นคาเฟอีนที่เข้าไปอะค่ะจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวทีนี้เวลาที่เราได้รับคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือมีความดันสูงบางทีเนี่ยเวลาที่เรากินพวกนี้เยอะๆก็อาจจะทำให้ความดันเราสูงได้อันที่2เอฟเฟคโดยตรงของคาเฟอีนก็คือจะทำให้นอนไม่หลับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือหลับยากอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่อันนี้คือปัจจัยหลักเลยที่คนเอามาใช้ก็คือใช้เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถตื่นตัวขับรถได้หรือทำงานต่อได้ที่สำคัญค่ะขวดเล็กนิดเดียวแต่ว่าปริมาณน้ำตาลมีไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงถ้าเรากินมากก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะอันที่3นะคะเครื่องดื่มยอดฮิตของสาวๆออฟฟิศเลยก็คือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงกว่า2อันแรกที่เราพูดไปนะคะแล้วจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเครื่องดื่มก็คือชานมกับอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นไข่มุกในแง่ของชานมชื่อบอกว่าเป็นชานมแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใส่นมหรือเราใส่นมน้อยมากยี่ห้อทั่วๆไปที่ขายอยู่เนี่ยเขาจะใส่ส่วนของชาลงไปมันจะเป็นชาดำเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ส่วนที่เขาเรียกว่านมแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนนมข้นจืดหรือว่าพวกครีม

เป็นเทียมปรุงรสอะค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้จริงๆหลักๆก็คือน้ำมันดีๆนี่เองแล้วก็มีน้ำตาลหรือบางคนอาจจะใส่เป็นนมข้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แคลอรี่เต็มๆถ้าสมมติเขาใส่ชาเข้มแค่ไหนความหวานของน้ำตาลหรือว่าความมันที่จะใส่เข้าไปมันก็จะเยอะขึ้นอันที่สองคือส่วนของไข่มุกเวลาทำไข่มุกคือเอาแป้งไปกวนเนาะเอามาปั้นแล้วก็ต้มขึ้นไปพอสุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปใส่ลงไปในคาราเมลเพื่อให้มันดูดสีของคาราเมลเข้ามาแล้วก็จะเป็นสีที่สวยๆทีนี้เวลาเราทำคาราเมลเนี่ยอยากจะบอกอันหนึ่งน้ำตาลที่เราใช้ทำคาราเมลอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราเคี่ยวคาราเมลแล้วสีมันยังอ่อนๆเนี่ยความหวานมันจะยังอยู่แต่ถ้าเราเคี่ยวจนกระทั่งสีมันเนี่ยกลายไปเป็นสีน้ำตาลไหม้อะค่ะมันจะมีกลิ่นที่หอมในขณะเดียวกันความหวานมันจะหายไปความหวานหายไปคำถามคือแคลอรี่หายไหมบอกไม่ได้หายนะคะแค่เปลี่ยนในแง่ของรสชาติเท่านั้นเองคือน้ำตาลมันไหม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคลอรี่ยังคงมีอยู่แต่ว่าความหวานหายไปคนกินจะรู้สึกไม่หวานก็จะโอเคกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เรากินชานมใช่ไหมคะแคลอรี่ก็เยอะอยู่แล้วเราเติมไข่มุกเข้าไปอีกก็คือใส่แป้งเข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วเวลากินก็กินเยอะด้วยไปเพิ่มโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยเยอะมากดังนั้นง่ายๆเลยค่ะถามว่ากินชานมไข่มุกมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดเรื่องของอ้วนนะคะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเรื่องของเบาหวานนอกจากนี้เนี่ยก็จะทำให้ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ด้วยค่ะถามว่าแล้วถ้ายังอยากกินล่ะยังเป็นคนที่ติดชานมไข่มุกแล้วจะกินยังไงดีอันแรกเราก็จะลดความหวานก่อนเดี๋ยวนี้เกือบทุกร้านละนะคะเขาจะสามารถให้เราเนี่ยสั่งความหวานได้เอากี่เปอร์เซ็นต์เราจะค่อยๆลดค่ะอันแรกก่อนนะเราทำให้เป็นแก้วเล็กก่อนอย่าเพิ่งเสียดายของทำเป็นแก้วเล็กก่อนพอสั่งแก้วเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราลดน้ำตาลเทคนิคแรกลดแค่ประมาณ 25-50% ถ้าใครคิดว่าไหวลด 50% เลยอันถัดมาก็คือแทนที่เราจะสั่งเป็นไข่มุกแต่เรายังอยากได้อะไรที่มันมีความกรุบกรุบหนึบหนึบอยู่ให้เราสั่งเป็นบุกแทนค่ะสั่งเป็นบุกแทนหรือบางคนใช้เป็นเฉาก๊วยอันนี้ก็จะแคลอรี่ลดลงได้ในการที่จะเติมลงไปด้วยเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราสามารถกินชานมไข่มุกได้ในแคลอรี่ที่ต่ำลงนะคะก็จะสามารถทำให้เราอ้วนน้อยลงได้แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในวันที่เรากินหรือเราคุมหรือจำกัดอาหารชนิดอื่นในวันนั้นลดพวกข้าวแป้งแล้วก็น้ำมันให้ลดลงไปอีกจะได้ทำให้มันไปบาลานซ์กับชานมไข่มุกที่เรากินเพิ่มขึ้นค่ะอันถัดมาก็คือน้ำผลไม้นะคะเราพูดมาตลอดเลยว่าเราอยากจะให้คนเนี้ยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นมันมีวิตามินมีแร่ธาตุมีไฟเบอร์มีอะไรทุกสิ่งอย่างที่ดีจะช่วยในเรื่องของสุขภาพทีนี้หลายคนก็จะแบบเลือกที่จะมากินเป็นน้ำผลไม้แทนไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้คั้นสดน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำผลไม้ขวดถามว่ามันโอเคไหมประเด็นมีนิดเดียวค่ะเวลาที่เราคั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำผักก็ตามส่วนใหญ่เราจะต้องทิ้งกากไปส่วนหนึ่งพอเราทิ้งกากใยไปส่วนหนึ่งที่เราทิ้งไปคืออะไรคะคือไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกจะเป็นอาหารให้ลำไส้เราสิ่งที่เรากินคืออะไรเรากินน้ำตาลทั้งหมดเรากินวิตามินนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุถามว่าถ้าเราคั้นแล้วเรากินเลยอันนี้โอเคค่ะเราได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราวางทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินซีวิตามินซีเป็นวิตามินที่ถูกสลายง่ายมากเมื่อเจอความร้อนเมื่อเจอแสงแดดสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่เราซื้อวิตามินซีเนี่ยขวดหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นสีชาหรือเป็นสีที่ทึบๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โดนแสงขวดปิดสนิทหรืออาจจะมีพลาสติก2ชั้นหรือเทคนิคอะไรก็ได้ที่ทำให้อากาศมันเข้าไปได้น้อยทีนี้เวลาที่เราไปซื้อของทั้งหมดเนี่ยมันคั้นแล้วมันวางทิ้งเอาไว้นานแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้อันที่สองมันถูกเติมน้ำตาลลงไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าส้มในแต่ละช่วงเวลาของปีเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันอาจจะมีการปรุงโดยการเติมน้ำตาลเติมเกลือเติมมะนาวแล้วแต่อันสุดท้ายค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะลองคั้นส้มที่บ้านนะคะเกือบกิโลเลยค่ะเอามาคั้นดูให้มันเป็นน้ำส้มได้น้ำส้มแค่ประมาณแก้วเดียวเองค่ะแบบแก้วใหญ่ๆอ่ะเนาะแก้วมาร์กอ่ะเนาะได้แค่แก้วเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาเรากินน้ำส้มแก้วหนึ่งอะค่ะมันก็เหมือนเรากินน้ำเนาะเราจะไม่รู้สึกอิ่มเลยในขณะที่ถ้าเรากินส้มกิโลนึงอะกว่าจะกินหมดอะมันจะรู้สึกอิ่มแล้วอันนี้นึกภาพออกใช่ไหมคะแคลอรี่ที่เราได้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแคลอรี่ที่เยอะเกินความจำเป็นในขณะเดียวกันส่วนที่มันเป็นไฟเบอร์เรากำลังกำจัดมันทิ้งเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจะบอกว่าการกินน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องน้ำผลไม้คั้นเป็นขวดหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เราจะได้เราจะได้น้ำตาลเราจะได้วิตามินบ้างหายไปแล้วบางส่วนแล้วก็ได้แร่ธาตุบ้างแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฟเบอร์จะไม่ได้เลยและที่สำคัญเราจะได้แคลอรี่ที่มากเกินความจำเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินโดยที่ไม่ผ่านการเคี้ยว

อาหารผ่านลงไปอย่างรวดเร็วความอิ่มจะยังไม่ถูกกระตุ้นเลยอะค่ะน้ำตาลในเลือดขึ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นกินน้ำผลไม้กล่องน้ำผลไม้ที่คั้นสดเป็นขวดก็ตามก็จะทำให้แคลอรี่เพิ่มขึ้นเสี่ยงกับเรื่องของอ้วนเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกันค่ะเครื่องดื่มตัวที่5นะคะก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มวิตามินซึ่งตอนนี้เทรนด์กำลังมามากเลยในคนที่สนใจสุขภาพก็อยากจะได้รับวิตามินก็เลยเอ้ยแทนที่เราจะกินน้ำเนี่ยเรากินน้ำดื่มผสมวิตามินดีกว่ามันก็จะได้ทำให้เราได้รับวิตามินด้วยส่วนใหญ่นะคะน้ำดื่มที่ผสมวิตามินปัจจุบันเนี่ยถามว่าเขาผสมวิตามินอะไรลงไปมักจะเป็นวิตามิน B บอยกับ C แคท B กับ C เป็นวิตามินที่ละลายน้ำแล้วเขาก็เลยมาผสมในน้ำไงคะทีนี้ข้อเสียของวิตามินที่ละลายน้ำก็คือสลายตัวง่ายสลายตัวเร็วมันถูกสลายตัวในกรณีที่เจอแสงแล้วก็เจอความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาทำอะค่ะเขาผสมลงไปจริงแต่คำถามคือกว่าจะมาถึงเราในแง่ของการเก็บนะคะการสต็อกเอาไว้ระยะเวลากว่าที่อยู่ในที่ต่างๆการขนส่งทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงผู้บริโภคแล้วเปิดขวดแล้วกินคำถามคือณตอนนั้นเราจะเหลือวิตามิน B แล้ววิตามิน C เท่าไหร่อาจจะไม่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้กับสิ่งที่คุณดื่มเข้าไปอาจจะไม่เหมือนกันอันที่2ปริมาณวิตามินที่ผสมลงไปเนี่ยไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะเพราะว่ามันจะถูกบังคับด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วราคาที่มันเพิ่มขึ้นลองนึกภาพว่าถ้าเราซื้อน้ำดื่มปกติเท่าไหร่เราซื้อน้ำดื่มที่ผสมวิตามินเท่าไหร่ราคาที่เพิ่มขึ้นอันนั้นคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับวิตามินที่เขาเติมลงไปถามว่าสมมุติเราซื้อน้ำดื่มธรรมดาแล้วเราไปกินวิตามิน B รวมหรือวิตามิน B กับวิตามิน C ซึ่งเม็ดนึงไม่กี่ตังค์แล้วมาบวกราคาเสร็จถามว่าราคาเครื่องดื่มหรือว่าน้ำดื่มที่ผสมวิตามินอ่ะมันแพงกว่าอันนี้กี่เท่าจะกินแบบไหนอันนี้เลือกเอาแต่ถามว่าถ้าไม่ได้เดือดร้อนราคานี้รับได้กินแล้วสบายใจอันนี้กินไปเลยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นรวมถึงบางอย่างตอนนี้ที่จะพยายามเสริมเช่นเขียนว่ามันเป็นวิตามินเขียนบอกไปเลยว่าใส่วิตามินเข้าไปในเครื่องดื่มอันนี้จะต่างกับพวกที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำดื่มผสมวิตามินน้ำดื่มผสมวิตามินมันจะไม่ค่อยมีแคลอรี่เพราะมันคือน้ำดื่มปกติแล้วเติมวิตามินลงไปแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินพวกนี้จะมีการปรับแต่งรสแล้วก็เติมวิตามินที่เพิ่มกว่าความต้องการที่เรากำหนดไว้แต่จะไม่เกิน2เท่ายกตัวอย่างเช่นวิตามิน C เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มวิตามิน C ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ2เท่าของความต้องการในแต่ละวันเราก็นั่งคิดว่าเออถ้าเขาใส่ไป2เท่าละโอเคมันอาจจะหายไประหว่างทางมาถึงเราน่าจะพอเนาะมันก็มีงานวิจัยที่เขาเอามาสุ่มตรวจอะค่ะในบางยี่ห้อนี่แทบไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันขึ้นกับเทคนิควิธีการแล้วก็วิตามินซีที่เขาเอามาใช้แล้วเทคนิคที่เขาใช้ว่ามันจะสามารถคงตัววิตามินเนี่ยได้ดีแค่ไหนอันสุดท้ายที่ให้ระวังค่ะก็คือว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเติมรสชาติเนาะส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลมีเกลืออยู่ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเรากินหลายขวดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้น้ำตาลแล้วก็ได้เกลือเยอะขึ้นมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่เราจะอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็เสี่ยงกับเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเหมือนที่เป็นจากทุกๆอย่างที่เรากินน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีความฉลาดในการซื้อของว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปหรือเปล่าค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์ถามว่าดีหรือไม่ดีหลายคนก็จะบอกว่าดื่มไวน์เพื่อสุขภาพคำว่าเพื่อสุขภาพแลดูเอ๊ะกินแอลกอฮอล์มันมีข้อดีด้วยหรอข้อดีข้อที่1ของแอลกอฮอล์ค่ะในกรณีของไวน์อาจจะเป็นไวน์แดงก็ได้อะเพราะว่าในเปลือกองุ่นเนี่ยมันจะมีสารสกัดตัวนึงชื่อ resveratrol ซึ่งตัวนี้จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีคุณสมบัติบางอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของชะลอความแก่ได้ด้วยโอ้หลายคนก็แบบแฮปปี้มากเลยอะไรอย่างงี้อันที่2ค่ะในกรณีของตัวไวน์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจะเพิ่มไขมันตัวดีในเลือดได้ประเด็นคือเรากินนิดเดียวมันก็เพิ่มนะคะการกินปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าการกินแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ตับเราพังได้เราได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นในกรณีของแอลกอฮอล์ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยตอนเราเรียนมาว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายจริงๆแอลกอฮอล์เป็นตัวหนึ่งที่ให้พลังงานนะคะ1กรัมของแอลกอฮอล์ให้พลังงานอยู่ประมาณสัก 7-8 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับไขมัน1กรัมให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนซะอีกแต่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ค่ะการกินเบียร์หรือไวน์เวลาที่เขาสกัดมาเนี่ย

มันจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นไวน์ก็จะมีองุ่นใช่ไหมคะก็จะมีน้ำตาลจากองุ่นอีกถ้าเป็นเบียร์เป็นมอลต์เป็นข้าวเป็นบาเล่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีพลังงานจากพวกแป้งหรือธัญพืชพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ในเบียร์หรือในไวน์แต่ถ้าเป็นเหล้าอันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้แอลกอฮอล์เพียวนึกภาพออกใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้น HDL เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าตับจะพังมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณกินเบียร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าจะกินยังไงเลือกกันถามว่าในกรณีของคนที่ไม่เคยกินเลยไม่ได้แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าคนที่กินอยู่แล้วให้ลดปริมาณลงมาในระดับที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้เราจะพูดถึงคำว่าดริงก์คำว่าดริงก์ในที่นี้ผู้ชายไม่ควรจะเกิน2ดริงก์ผู้หญิงไม่ควรจะเกิน1ดริงก์ถ้ามีโรคตับไปเรียบร้อยแล้วไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะทีนี้ถามว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพขนาดนั้นนะคะแล้วเราอยากจะลดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเมาแล้วเสร็จหรือเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราไปขับรถมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนอื่นได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือว่าเรื่องของเบาหวานน้ำตาลความอ้วนแต่ว่าการดื่มเหล้านี่ก็เพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของมะเร็งหลายๆอย่างนอกเหนือจากมะเร็งตับที่เรารู้กันเป็นปกติอยู่แล้วฉันยังไม่เคยดื่มไม่ให้ดื่มถ้าดื่มอยู่แล้วลดลงก่อนเมื่อเราพูดถึง6เครื่องดื่มที่เราไม่ชอบใจไปแล้วนะคะอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพหรือเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆแล้วถามว่าเราจะกินอะไรล่ะก็เสนอ5เครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพอันแรกเลยนำมาเบอร์1ในทุกๆงานวิจัยก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าดีที่สุดกินได้ราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายวันนึงควรจะกินประมาณ 6-8 แก้วอันนี้ใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่ายังสามารถที่จะช่วยลดเรื่องของความอยากกินในเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆด้วยเวลาที่เราจะเลิกเครื่องดื่มทั้งหลายเราใช้วิธีลดลงก่อนก็ได้เวลาที่เราลดลงปุ๊บเราก็จะเพิ่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเข้าไปเพิ่มขึ้นลดโดยการที่จะไปลดปริมาณไซส์หรือว่าลดขนาดให้แก้วเล็กลงลดความหวานที่เติมลงไปแล้วก็ลดระยะห่างเช่นจากเดิมกินทุกวันให้มันห่างขึ้นกินทุก2วันกินทุก3วันอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราลดนั้นน่ะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆช่วยทำให้เราอิ่มนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนในร่างกายดีขึ้นไม่เสี่ยงกับโรคต่างๆด้วยค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มของชาเขียวหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ชาเขียวก็ได้ค่ะเป็นชาก็ได้นะคะหลายคนตัวเองก็เคยเป็นชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่ค่อยจะชอบดื่มน้ำเปล่าเลยตอนนั้นที่เปลี่ยนได้เนี่ยก็คือใช้วิธีการกินน้ำเปล่าไหมไม่อะค่ะคนที่ไม่กินน้ำเปล่าก็จะไม่กินน้ำเปล่าตอนนั้นที่กินคือใช้เป็นชาค่ะแต่ว่าใช้เป็นชาดำที่มีกลิ่นเป็นผลไม้แล้วอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดนึงเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติอาจจะเป็นชาร้อนหรือว่าจะเป็นชาเย็นก็ได้ตอนนั้นใช้อย่างเงี้ยค่ะกินไปสักพักนึงพอมันเริ่มมีความขมติดลิ้นขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากกินของหวานแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเพิ่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงนอกจากนี้ค่ะในชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาดำก็ตามจะมีสารสกัดพวกที่ชื่อว่าแคทิซินแล้วก็มีส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอันนี้จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้วก็จะช่วยเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีกับสุขภาพได้ด้วยค่ะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกของกาแฟนะคะกาแฟโอเคไหมกาแฟได้ค่ะกาแฟมีคาเฟอีนลืมบอกไปจริงๆเช้าเมื่อสักครู่ก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้เราตื่นตัวถ้าใครมีปัญหานอนไม่หลับก็ไม่ควรจะกินพวกของชาหรือกาแฟทีนี้ชากาแฟมีอีกอันนึงก็คือมันอาจจะไปกระตุ้นเรื่องของการสร้างกรดในหลายคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเช็คนิดนึงถ้าสมมติว่ากินเข้าไปแล้วอาการมันกำเริบเป็นมากขึ้นก็ไม่ต้องกินเลี่ยงไปที่สำคัญเวลาที่เราจะให้กินชากาแฟมันจะต้องไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารตัวอื่นที่มันมีแคลอรี่เยอะขึ้นในกรณีของกาแฟเองเนี่ยเราแนะนำกาแฟดำเนาะในกาแฟเองก็มีสารที่จะเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ส่วนนึงค่ะอันถัดมานะคะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรากินชากินกาแฟไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะท้องอืดเราอาจจะมีอาการกรดไหลย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นใช้อะไรดีเราอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นพวกของน้ำขิงก็ได้นะคะน้ำขิงอุ่นๆแต่ว่าในกรณีของน้ำขิงอุ่นๆเนี่ยเราจะซื้อก็ได้หรือว่าเราจะทำเองก็ได้เอาขิงแก่นะคะมาทุบมาบุบแล้วก็ต้มในน้ำนะคะแล้วก็กินได้น้ำขิงช่วยอะไรช่วยเรื่องของท้องอืดนะคะขับลมในคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดมีแก๊สในท้องเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอุ่นท้องสบายท้องกินแล้วช่วยขับลมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของน้ำขิงนะคะก็อาจจะไปกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงซึ่งมันก็คงช่วยทางอ้อมอ่ะเนาะจะไม่ได้ช่วยทำให้แบบว่าผอมลงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้การเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้นิดนึงนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มนมทีนี้ในกรณีของนมเนี่ยถามว่าดียังไงอันที่1
มีโปรตีนสูงนะคะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วก็

0: ็สามารถจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้นะคะถ้าเกิดจะลดแคลอรี่ลงก็ให้เลือกนมที่เป็นนมไขมันต่ำถ้าไม่ใช่นมอาจจะเป็นกลุ่มของโยเกิร์ตก็ได้อีกอันนึงถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นแพ้นมให้สังเกตนิดนึงเวลาคนพูดว่าแพ้นมเนี่ยดูว่าเขาแพ้อะไรถ้าแพ้โปรตีนในนมวัวอันนี้เขาจะกินนมไม่ได้กินโยเกิร์ตไม่ได้กินพวกชีสไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาแพ้น้ำตาลในนมก็คือไม่มีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำตาลกินนมทีไรแล้วท้องอืดกินนมทีไรแล้วท้องเสียอันนี้เขายังสามารถจะกินนมที่เราเรียกว่าเป็นแลคโตสฟรีได้เขายังสามารถที่จะกินโยเกิร์ตได้นะคะถ้าไม่แน่ใจเลี่ยงไปกินกรีกโยเกิร์ตอันนี้ก็จะช่วยได้อันที่3ค่ะเขากินเป็นลักษณะของนมถั่วเหลืองคือนมที่ไม่ได้มาจากนมวัวซึ่งจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสนมถั่วเหลืองได้นมอัลมอนด์ได้นมข้าวโพดได้หรือนมข้าวได้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้เครื่องดื่มที่อาจจะดีกับสุขภาพแล้วไม่ทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับเครื่องดื่มที่จะเสี่ยงกับโรคทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากหรือว่าจะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์เนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะเลี่ยงมาเราก็จะแนะนำว่าเครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลอันแรกที่เราแนะนำเลยก็ควรจะเป็นน้ำเปล่านะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกของชาน้ำขิงหรือจะเป็นกาแฟหรือว่าจะเป็นพวกนมอันนี้ก็จะช่วยได้ในกรณีที่เราอยากจะได้เครื่องดื่มแต่เราก็ไม่อยากจะทำให้สุขภาพเราแย่ลงที่สำคัญดูนิดนึงค่ะปริมาณน้ำตาลจะต้องไม่เยอะถ้าเราเลือกดื่มนมคงไม่ใช่นมช็อกโกแลตหรือว่านมกาแฟนมโกโก้ที่มันจะมีน้ำตาลเยอะขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลับไปสู่อันเดิมเลยก็คือน้ำตาลมากเกินไปวิธีการมองอ่านฉลากโภชนาการค่ะวันนึงเราไม่ควรจะกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือไม่ควรจะเกิน24กรัมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้การเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
1: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
2: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2

0: ต่างหากหูตึงสองข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกออกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
1: ๆและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk ดูแอนด์โดน

0: ลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศรีราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: น่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะสักร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่เราทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นทุนเหลือ50 บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: เหรอโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าสดกว่าโดยวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไร

0: เพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
1: ์
0: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
1: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากสเต็มเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะคือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากแล้วเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
1: ค
0: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
0: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
1: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างๆฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำให้อวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้
0: นนั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
1: ่
0: นะคะแต่เป็นเรื่องของการวิจัย
1: อีกไกลไหมครับ
0: ฉัน
1: อยากใช
0: ้
1: จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
0: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
1: อาจจะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
0: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
1: ม
0: ส่วนที่สึกหรอน
1: ะ
0: ถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะนึกออกไหมคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
1: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
0: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
1: ครับ
0: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลาย3ชนิด
1: ครับ
0: 3ชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะแล้วแบบที่2เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทย์สภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือดน้ำคร่ำเนี่ยมี2สาเหตุสาเหตุที่1คือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
1: ปกติไหม
0: แล้วก็ทำให้เหลือค่ะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
1: ถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
0: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
1: เพราะมันมีอยู่
0: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
1: ์
0: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้านั้นถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะสเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้คนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
1: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
0: ค่ะใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นกำเนิดน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อย
1: ๆ
0: ที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาสเต็มเซลล์ของใคร
1: ไม่ต้องไปขอยาลำบากข้างบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
0: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
1: แล้วที่บอกว่าสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่ด้วยวิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
0: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี starter cell เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่ start มาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่า starter cell
1: ค
0: ือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
1: starter cell
0: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่า starter cell
1: ค่
0: ะแล้วก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่า มาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์ค่ะ
1: แล้วมันขยายไปได้ไง
0: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างนึงความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
1: ้
0: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
1: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมาอย่างไรบ้างถึงมาเจอวิธีของเราครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยในปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้ครับรู้ว่ามี
0: รู้ว่ามี
1: สเต็มเซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
0: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1% ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล์จะเป็นสเต็มเซลล
1: ์
0: นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
1: เพราะมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปใช้งานยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้เพราะนั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
1: ว่า
0: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
1: บริสุทธิ์ด้วย
0: 100% ค่ะ
1: เขาประกาศก่อนเรา
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี2007
1: ครับเขาใช้อะไรฮะ
0: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
1: เป็นยังไงครับ
0: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกัน
1: เปิด
0: สนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
1: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขั้วตรงกันข้าม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล์
0: ไว้กับ
1: สนามแม่เหล็กเต็มเลย
0: มันเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือสเต็มเซลล์ไว้
1: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
0: ใช่
1: ก็จะไม่ถูกติด
0: ใช่พอเหลือสเต็มเซลล์ไว้สเต็มเซลล์ก็เขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะม
1: ัน
0: จะไม่ออกแม
1: ่
0: เหล
1: ็
0: กค
1: ่ะมันไม่สามารถจะ
0: ใช่
1: แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นเซมเซลล์บริสุทธ
0: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
1: ้
0: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
1: ครับ
0: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
1: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
0: ฮือฮาค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
0: ตื่นเต้นด้วย
1: ตื่นเต้นด้วยใช่ไหม
0: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีเยอะแล้วบอกโอเคถ้า
1: เจาะอยู่ทุกวัน
0: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเม็ดแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
1: ค
0: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับแนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าจารย์ครับผมรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้มาอยู่ในทีมเดียวกันภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับก็ถือว่าเติมเต็มอะไรได้หลายอย่างเลยครับอาจารย
1: ์ยินดีมากๆเลยค่ะน้องเจไดภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวของเราเนาะก็ทำงานเป็นทีมเนาะแล้วเราก็ดูแลคนไข้แล้วก็ประเมินคนไข้แบบเป็นองค์รวมไม่ได้เฉพาะร่างกายหรือว่าเฉพาะความเจ็บป่วยเนาะเราทั้งดูแลป้องกันช่วยประเมินแล้วก็ช่วยให้คนไข้มีสภาพชีวิตที่ดีนะคะ
0: คุณหมอครับแล้ววันนี้เคสที่เราจะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยกันเป็นเคสไหนครับ
2: พอดีเคสนี้นะคะหมอไม่ได้เป็นเจ้าของใครค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอที่เป็นรุ่นน้องของหมออีกทีเนาะมาเล่าเคสให้กับให้เราฟังอีกทีนะคะ
0: ครับผมพี่เตรียมข้อมูลเตรียมอะไรเรียบร้อยไหมพี
3: ่พร้อมมากเลยค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพอหมอมาปั๊บเก็บของแล้วเราก็ไปบ้านผู้ป่วยไปเลย
3: ไปเลยค่ะ
2: ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยครับเอ้าสวัสดีครับหมอ
4: ทุกคนพร้อมกันมากเลยนะครับเนี่ย
0: ครับผมวันนี้เนี่ยเราจะได้ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยนี่คือเคสของคุณหมอเองเลย
4: ใช่นะครับเป็นเคสที่อาจารย์เขาฝากมาให้ผมดูแลต่อจากรุ่นพี่ที่เคยดูแลก่อนหน้านี้นะ
0: ครับผม
4: ก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราจะไปเยี่ยมบ้านคนไข้เนี่ยเป็นรอบที่2ของผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วประวัติคนไข้คนนี้นานมากครับตั้งแต่ปี57แล้วที่เราเริ่มรักษาก็เริ่มออกไปเยี่ยมบ้านคนไข้กันนะครับ
0: ครับ
4: ก็เดี๋ยวยังไงผมเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะเผื่อจะได้เป็นการสรุปประเด็นสำคัญที่จะไปดูคนไข้ที่บ้านกันต่อนะครับผมก็คนไข้คนนี้อายุ89ปีนะครับก็หลังจากนี้เราจะไปดูปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของภาวะเรื่องของร่างกายคนไข้ว่าตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนมีปัญหาเรื่องภาวะแทรกซ้อนตัวโรคอะไรขนาดก็เรื่องความจำเรื่องอารมณ์นะครับเรื่องของปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาอะไรไหมนอกจากความเสียใจที่เกิดตั้งแต่ตอนแรกแล้ววิทยาศาสตร์ครอบครัวไม่ใช่การดูแลแค่ตัวโรคแต่เป็นการดูแลทุกอย่างเป็นองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคต่างๆเราก็ต้องดูครอบครัวเราก็ต้องดูจิตใจเราก็ต้องดูสภาวะการเงินเราก็ต้องดูครับเราดูแบบแทบทุกเรื่องเลย
0: ครบทุกด้าน
4: ครบทุกด้านนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าโรคของคนไข้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบแต่องค์ประกอบหนึ่งมันมีหลายองค์ประกอบมาทำให้เกิดโรคขึ้นมาโรคหนึ่งดังนั้นเราจะแก้แค่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมันไม่ได
0: ้ทำไมถึงคิดว่าต้องดูที่ยาก่อนเลยอันดับแรกครับ
2: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่เจไดปกติอะค่ะถ้าเราดูคนไข้ที่อายุมากเนาะเกิน60ปีขึ้นไปแล้วเขาทานยามากเพราะว่าเขามีโรคมากใช่ไหมคะถึงถ้าเกิน5ชนิดขึ้นไปเราก็จะต้องมาดูละว่ายาแต่ละชนิดมีปฏิกิริยาร่วมกันหรือเปล่ามันส่งผลให้เขามีอาการที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะอย่างในกรณีนี้เราก็ดูแล้วว่าคนไข้เนี่ยรับประทานยาที่เกี่ยวกับเรื่องสมองช่วยให้นอนหลับพอเขาซึมเราก็เลยต้อง

0: มามองยาก่อนว่ายาเนี่ยทำให้เขานอนหลับมากขึ้นไหมพอเราถอนยาที่ช่วยให้นอนหลับออกไปอะค่ะเคสนี้ก็อาการดีขึ้นเขากลับมามีสติมากขึ้นชีวิตคนไข้ก็เปลี่ยนเลยค่ะ
1: อ๋อก็ถือว่ามาถูกทางแต่แรกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราก็ยังต้องห้ามทิ้งข้ออื่นอีกเราต้องไปประเมินอันอื่นอีกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเราก็ต้องหาสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยแต่ในเคสนี้เราโชคดีหน่อยที่เจอเรื่องยาแก้ปุ๊บแล้วคนไข้ก็หายทันทีค่ะ
1: ครับผมพี่ครับอย่างนี้เวลาเราจะออกไปหาคนไข้ของเราเนี่ยครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะคะพี่ตันจะทำเลยก็คือ1โทรศัพท์นัดผู้ป่วยและญาติที่บ้าน2เลยค่ะนี่เลยเอกสารค่ะให้คุณหมอไปดูแลที่บ้านอย่างเช่นวันนี้ค่ะเราจะไปดูเรื่องยาก็จะมีการรีวิวยา6เดือนที่ผู้ป่วยได้รับในโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกของคุณหมอค่ะแล้วก็3อุปกรณ์ค่ะอันดับแรกเลยช่วงโควิดก็จะเป็นเครื่องวัดไข
1: ้
2: ค่ะแล้วก็ถัดมาคนไข้ของเราค่ะเป็นเบาหวาน
1: ค
2: ่ะแล้วก็จะมีเครื่องวัดน้ำตาลที่บ้านวัดที่ปลายนิ้วค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่ะแล้วก็อันนี้รู้จักไหมคะ
1: วัด
2: อะไรเอ่ย
1: วัดเสียงหัวใจการเต้นหัวใจ
2: ก็คือเป็นสเตตโตสโคปค่ะคุณหมอก็ฟังทั้งปอดฟังหัวใจได้แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยค่ะไม่มีเลย
1: กระเป๋าโดเรมอน
2: ใช่กระเป๋าใบนี้นะคะดูแลคนไข้มาหลายบ้านแล้วค่ะ
1: คือทุกอย่างอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามอยู่ในนี้หมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วคนของเราก็พร้อมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นลุยกันเลยไหมครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่วันนี้ขออนุญาตมาร่วมทีมกับคุณหมอด้วยนะครับวันนี้จะมาเยี่ยมคุณยายนะครับแล้วก็อยากสอบถามนึงว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้แบบโอเคขึ้นไหมหลังจากที่คุณหมอได้ให้คำปรึกษาอะไรพวกเนี้ย
1: โอเคขึ้นเยอะเลยครับแต่ไม่รู้สึกตัวก็ขยับแขนได้อะไรได้เรียกชื่ออะไรขยับได้ไม่นอนซึมทั้งวันแบบไม่รู้สึกตัว
0: ถือว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
1: พี่ประมาณ 80%
0: 80% เลยเหรอครับ
1: เพราะแต่ก่อนที่ถ้าคุณหมอมาก็คือนอนไม่รู้สึกตัวเลย
0: ครับ
1: จะต้องน้ำไปก็ไม่เรียกไม่อะไรไม่ทำไม่อะไรเลยแต่มาดื่มยาบางตัวที่คุณหมอไปที่หลังดีขึ้น
0: ครับ
1: ตอบหน้ามือเป็นหลังมือเลย
0: ครับผมวันนี้ก็ให้คุณหมอได้มาเยี่ยมแล้วก็ดูอาการอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ
1: ครับ
2: ก็คือต้องบอกก่อนว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่ผมเพิ่งได้มาเยี่ยมบ้านครั้งแรกเมื่อรอบที่แล้วเหมือนกันรอบนี้เพิ่งมาเจอคุณยายรอบที่สองนะครับตอนที่มาก็คือเห็นสภาพคุณยายตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแบบนอนอย่างเดียวเลยคือไม่สามารถจะแบบคุยกับเราได้เลยครับมาปลุกคุณยายมาพยายามที่จะหาเรื่องคุยคุณยายก็หลับอย่างเดียวเลยหลับใส่ตลอดเวลาแล้วคุณก็แบบว่าขนาดเวลากินเนี่ยปลุกขึ้นมานั่งกินต้องเอาตัวพิงเอาไว
0: ้
2: กินไปหลับไปอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: กินไปหลับไป
2: กินไปหลับไปแล้วก็แบบโอ้มันเป็นขนาดนั้นเลยคือคุณยายแทบจะไม่ทำอย่างอื่นนอกจากนอนเลยใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ก็รู้สึกว่าอาการมันแย่ขนาดนี้ครับก็เลยมีการปรึกษากับทางทีมเฮ้ย
0: ครับ
2: ให้สาเหตุตรงนี้มันเป็นจากอะไรกันแน่นะครับก็มาเจอว่ายาที่คุณยายกินเนี่ยค่อนข้างจะกินอยู่หลายตัวมากกินอยู่10 กว่าตัวเลยก็เลยถามคุณก๊อฟว่ารายละเอียดเรื่องตัวยาเนี่ยตัวไหนที่มันดูมากเกินไปเราก็เลยพยายามหยิบเอาออกไปครับ
0: ต้องมาค้ำหาสาเหตุทั้งหมดต้องกว้างเลย
2: แล้วตรวจร่างกายสักประวัติใหม่ทุกอย่างเลย
0: อ๋อคือแล้วคุณหมอก็ค่อยๆเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไปแล้วทำไมอยู่ดีมาค้ำเจอว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาแน่เลยอย่างเงี้ยครับ
3: โดยปกติอะค่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุรับประทานยาเกิน5 ชนิดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเริ่มดูแล้วว่ายาแต่ละตัวส่งผลยังไงกับคนไข้บ้างค่ะแล้วก็ต้องมีการปรับอย่างในกลุ่มยาที่คุณยายได้รับเป็นกลุ่มยาของเรื่องของการนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูว่าขนาดพอเหมาะไหมสำหรับผู้สูงอายุรายนี้นะคะคือแต่ละคนแล้วก็จะประเมินแตกต่างกันเลยค่ะ
0: อ๋อก็หาจุดสังเกตแล้วก็เอ้ยนี่คือ1ข้อสงสัยแล้วว่าผู้สูงอายุถ้าเกิน5 ชนิดใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่ของตัวยานี่ก็คือต้องมารีเช็คละแล้วพอเช็คไปเช็คมาแล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับหม
2: อก็เจอว่ามันก็มียาที่จำเป็นต้องทานแบบยาที่เรารู้สึกว่าเป็นยาที่เราเสริมขึ้นมาเพื่อให้คุณยายเขาหลับได้มากขึ้นเพื่อเสริมเป็นพวกวิตามิน

0: อะไรเสริมพวกนี้ครับซึ่งถามว่ายาเสริมจริงมันไม่ใช่ยารักษาโรคเนาะมันก็เป็นยาที่เราพยายามจะ
1: บำรุงร่างกาย
0: บำรุงร่างกายให้เขาเฉยๆซึ่งถามว่าความจำเป็นอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่ายารักษาโรคที่เราต้องกินนะครับมีแต่ยาเสริมพวกยาช่วยนอนหลับอย่างที่พี่น้ำบอกหรือว่ายาบำรุงต่างๆเนี่ยเราก็ดูความจำเป
1: ็
0: นหน้างานว่ายามันมีผลต่อออกฤทธิ์เป็นผลกระตุ้นอื่นไหมมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์กันหรือฤทธิ์ต้านอะไรกันหรือ

0: การันตีได้แล้วครับว่าน่าจะเป็นจากยาเป็นสาเหตุอันดับแรกเลยครับ
1: ครับผมแล้ววันนี้ครับทีมคุณหมอเนี่ยอยากจะเข้ามาเพื่อมาตรวจเช็คอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าจะมาดูพัฒนาการอะไรประมาณนี้ไหมครับ
0: ก็ถ้าเทียบจากผลการเยี่ยมบ้างก็ผิดเลยคร
1: ับ
0: ที่คุณกอบอกว่าตอนแรกหลับอย่างเดียวเลยแค่ไม่ทำอะไรเลยนะครับซึ่งหลังจากหยุดยาไปแค่อาทิตย์นึงเนี่ยคุณทางทีมพี่พยาบาลเนาะก็มีการโทรเข้ามาสอบถามเป็นระยะระยะก็อย่างที่คุณกอบอกก็คืออาการดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังหยุดยาไปในการเยี่ยมบ้านรอบนี้เราก็มาประเมินต่อว่าไอ้ภาวะที่คุณกอล์ฟบอกว่าดีขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูเองเนี่ยมันดีขึ้นอย่างที่คุณกอล์ฟว่าจริงไหมดีขึ้นขนาดไหนหรือมีปัญหาอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามากว่าเดิมหรือเปล่าครับผม
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเคสอื่นๆแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีในการดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างครับ
2: ก็ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวของเรานะคะก็จะดูแลผู้ป่วยโดยที่ไม่จำกัดโรคแล้วก็ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการดูแลแบบต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆหรือแม้แต่ชุมชนนะคะเคสของคุณยายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเคสของผู้สูงอายุที่เรามีการประเมินรอบด้านนะคะ คือเราจะไม่ได้ดูเฉพาะตัวโร
1: ค
2: นะคะเราจะดูทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็ตัวครอบครัวของผู้ป่วยด้วยหรือว่าก็จะมีผู้ป่วยรายอื่นๆที่เป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะผู้ป่วยดูแลประคับประคองหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงระยะเชื่อมต่อนะคะซึ่งก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษว่าเวลาย้ายจากโรงพยาบาลเข้ามาสู่บ้านเนี่ยจะมีการดูแลเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าพี่ก๊อฟเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางทีมคุณหมอของโรงพยาบาลรามาได้ตลอด24ชั่วโมง
2: อ๋อใช่ค่ะเราก็จะมีการติดต่อกันให้การดูแลเพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยเขาก็อยากจะได้ความมั่นใจในการดูแลได้ความรู้นะคะทางทีมเนี่ยก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ในการที่ดูแลของครอบครัวคุณก๊อฟนะคะ
1: ครับผมมีอะไรอยากพูดความในใจกับทีมคุณหมอไหมครับที่ช่วยกันปรึกษาหาเรื่องกัน
3: ที่ช่วย
1: ก
3: ัน ทำให้ดีขึ้น
1: ครับผม
3: ทำดีใจที่สุดครับ
1: อย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวให้ทีมคุณหมอเนี่ยเข้าไปกับพี่ก๊อฟนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมคุณยายหน่อยที่โรงพยาบาลนิดนึงแล้วก็ให้คุณหมอได้ตรวจเช็คด้วยครับผมรบกวนด้วยครับ

0: มการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไป

่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อาปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาปาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาปาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงยังมีประโยชน์
2: เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: เกี๊ยวหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราบอกเป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะมา
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล่
2: เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างอะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะอะทั้งที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลิกหาหม
2: อก็ดีแล้วมั้ยแล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
3: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
3: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: ละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมมั้ยเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: เหรอถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยนั่งเกลียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
3: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
2: ยังสาวอยู่
3: ยังสาวอยู
2: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
3: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
2: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื่อนเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่าแม
3: ่ไป
2: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่าแม่ต้องกินอะไร
3: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
4: อาม่าน่ารักมาก
0: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอ๋ชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
1: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
0: ครับ
1: ก็ต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
0: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
1: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะ อกก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
0: ครับ
1: อาม่ามีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
0: ได้เลย
1: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไร
0: ใช่
1: เราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
1: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
0: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
1: ถูกต้องวันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
0: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาแมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงถึงเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่า
1: เอ๊ะทำไมสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้าง
1: คาว
0: นะครับ
1: okay.
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช้ก็แบบปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต็อกดาชิใช
1: ่
0: ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้อง
1: okay.
0: นะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ 1-5 พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่นข
0: ึ้นใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุทรนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟรีครับถูกต้องนะครับ

0: นี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
1: รออ
0: ย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช่
0: นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมัน
0: สู
1: บเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนานแล้ว
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: สิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับ
1: แล้วก็เป็นเกรวี่ราด
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
0: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: ณหมอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโอย
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆ นิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่วยได้จริงไหมครับหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่มันเหมือนตระกูลเดียวกันนะคะอันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบางๆ
0: หั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วรสชาติสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นี่นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: ี้แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับเพราะขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต
1: ้
0: าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะกระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะอันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่ค

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไฟอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะเดี๋ยวเราใส่สาเกได้แล้ว
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
1: 1สาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
1: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหล
0: ัง
1: จากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับผมจะเสร็จจ้าวนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
1: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: ปิดไฟเลยโอเค
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นกุ้ยย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้ง2เมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นลบตาออกที
3: เออค่ะ จะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยากเหรอ
3: ยาก

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บหนึ่งครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บหนึ่งครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
1: ่
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเอ้าแล้วไปเป็นไงน่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บหนึ่งนะพี่ผมห้องตัว
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิวไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมาไปทำอะไรมาทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้กาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะไม่ใช่โยคะโย
1: คจับมือ
0: แน่นอน
1: จะได้เป็นโรคตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่บุ้ยสวัสดีค่ะทางต้น
1: คร
2: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
2: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
2: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเวลาตื่นแล้วครับ
2: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
0: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
2: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
2: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
2: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
3: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
3: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
3: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมปัญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
3: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
3: ใช่ใช่
1: แล้วเราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
3: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ หัตถโยคะ
3: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่มันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
3: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
3: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
3: ตัวควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อยมันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
3: ใช่
1: เป็นไปได
3: ้เป็นไม่ได
1: ้แล้วแก้ที่การหายใจ
3: ใช่ชุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อน่ะแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
1: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
3: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกให้เอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
1: ครับ
3: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจออก นะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
1: ต้องกั้นนะครับต้องกั้นไหม
3: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มด้วยการหายใจก่อนนะครับ
1: ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะ
3: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
3: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
3: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
1: ม
3: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับ

0: ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นหยินหยางสมดุล
0: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
0: ด้านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
0: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
0: ไปแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาหายใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
0: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของหยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
0: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
0: ใช่ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
0: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายและระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: แล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ ครับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3ถึง4วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: โอเคนะครับ ลองเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกําลังกายบ้างไหม
3: ออกค่ะ
2: โยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่าค่ะ
2: ดีเลยเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
0: โยคะเด็กนะครับ
1: เหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้แล้วค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะโอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสำคัญ
2: ผมก็เตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
2: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: มาร
1: วบฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนที่ลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
1: ค่อยช้าช้าโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
2: ตึงคือพอ
1: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมานะแต่ไม่ต้องตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะก็ยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งกล้ามเนื้อก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: Knee to chest นะครับ
2: ตรงตัวนะครับ Knee to chest
1: นะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับ ดึงนะครับเข้าหาอกนะครับ
0: ไปติดพื้น
1: หลังชิด
0: ติดเตียงนะครับ
1: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้นะครับ
0: อันนี้จะยืดยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบนึงขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
0: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวอ่ะหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
1: เพราะ
0: ว่าเรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
1: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
0: ยัง
1: ย
0: ัง ยัง
1: เหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
0: ชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
0: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขา

0: ทำตามขั้นตอน
1: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
0: เตรียมกล้ามเนื้อ
1: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกลางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับ
0: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
1: ให้มากขึ้น
0: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
1: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
0: อันนี้จะสบายมากเลย
1: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
0: ็ท่านี้
1: เราก็สลับข้างนะครับ
0: สลับข้าง
1: โอเค
0: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
1: ช้าๆเข้าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปทางด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
0: นอนอีกด้าน
1: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
0: เลิศกว่า
1: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
2: ถ้าหลับแล้วค่ะ
1: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันนี่ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของคูลดาวน์แล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอน
0: อ่ะ
1: ใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยตามสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
0: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
1: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
0: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
1: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
0: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ้งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ้งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
0: ยากให้นอนราบมากกว่า
1: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
0: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
1: ตรงนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
0: หลับไปเลย
1: เผลอหลับไปเลย
0: บทนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
0: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
1: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
0: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
1: ใช่ประมาณ10-15นาทีนี้ก็น่าจะ
0: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะ พราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
0: คุณน้องจีมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณมากคร
2: ับ พี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทํางานมีความสุขการทํางานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงขึ้นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้ลูกหลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
3: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
4: ได้ครับแม
2: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยาย แล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
3: กายปิดไฟยังลูก
4: ปิดแล้วครับแม
3: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
2: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูที่ว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินทะ

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชกำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายนี่ผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอามไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับอาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอานพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับประดำมาหลายพันได้อยู่คร
1: ับกี่ไร้แล้วครับครูคร
2: ับ นี่น่าจะประมาณ 2,000 คร
1: ับ 2,000 ไร
2: ้คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมาก
1: ็
2: คืออาจจะมีการพันอีกหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ตอนเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของก็เรียกว่าปอดอาการบาดเจ็บจากปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
2: ปอดมันขยาย
1: อ๋อขยายเลยครับ
2: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
1: บีบเราไว้
2: บีบ
1: เราขึ้นมาปั๊บอากาศเข้าไป
2: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
2: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
2: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
2: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่การเรียนรู้ต่างๆหรือการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
2: มีสติ
1: ปลอดภัย
2: ครับก็มีความปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
2: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
2: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ย
1: ครับ
2: ไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
2: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่างเงี้ย
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึง ลองดูก่อน
2: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
3: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมุติว่าเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนผิวน้ําใช่มั้ยคร
0: ับ
1: มันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับเราว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆ
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็เริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียหาย
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ครับจริงก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดตรงนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อคือไหลแทรกซึมไปซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับอ
1: ันนี้ว่าในขณะที่ในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นี่เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่เกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำตารางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณเรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำเท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร่เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออคราวนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเลยแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี้มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
0: แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากรถน้ำสวยงามแล้วเรามาธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะแก่งต่างก็คือสวยงามอากาศก็ดีถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะดำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูอย่าลืมว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาพปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เรียนมาแล้วก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไปนะคะ
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งที

0: ครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
1: ครับ
0: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
0: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
1: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
0: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
1: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับ
0: ครับ
1: อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
0: า
1: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำก่อนที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
0: คร
1: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
0: ครับผม
1: ครับ
0: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
1: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
0: ครับ
1: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
0: ครับ
1: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
0: ้
1: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
0: ่
1: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
0: ่
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิต for diving หรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
0: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
0: ร่างกายพร้อมไหม
1: ถูกต้องครับ
0: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
1: ใช่ครับ
0: สำคัญยังไงบ้าง
1: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแทงค
0: ์
1: ที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดี
0: ครับ
1: เราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัย
0: ว้าว
1: นี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
0: ครับคุณหมอ
1: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
0: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
1: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
0: น้ำหนีบ
1: ครับ
0: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
1: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
0: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
1: ครับ
0: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
0: ดีเพรสดีเพรส
1: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
0: ครับ
1: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่ผิวน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
0: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
1: ช้า
0: ๆไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
1: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
0: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
1: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
0: อุ้ย
1: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาต ล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
0: ้
1: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบ หรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
0: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
1: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
0: ร
1: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของความกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
0: ครับผม
1: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
0: ่
1: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็นหนึ่งชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
0: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
1: ถูกต้อง
0: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างนะครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกไปเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพักทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World Youth and Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครูไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้หญ้าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหญ้าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หน้าเซ็ง
1: จำให้เซ็งได้ไงล่ะเมื่อคืนมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
2: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลยหรือเปล่า
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
2: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
2: เปล่าไม่มีนะคะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ๊ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้แกยิ่งไม่สบายอยู่เมื่อวานไปหาหมอกันมา
2: อ๋อเดี๋ยวป้าแล้วเป็นไงคืออาการหนักไหมหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโอ๊ยตายละรีบเดี๋ยวค่อยมาเมา
2: โอเคค่ะ

0: ค่ะกาแฟค่ะนี่เลย
1: โอ้ย
0: เจ็บใช่ไหมคะค่อยๆหยิบนะคะ
1: เนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยอะป้าน้ำตารู้สึกชาๆที่ข้อมืออะค่ะเหมือนถูกไฟช็อตเลยเนี่ยนั่งหยิบจับปากกามานานแล้วค่ะยังหยิบมาจดงานไม่ได้สักทีค่ะ
0: โอ้น่าสงสารอะนี่มันเป็นยังไงคะนี่คือชาทุกนิ้วเลยหรือเปล่าอะหรือยังไง
1: คือมันก็น้ำตารู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่นิ้วแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะแต่ว่านิ้วนางเนี่ยแค่บางครั้งส่วนนิ้วก้อยเนี่ยไม่เป็นอะไร
0: นี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ ก็คืออาการเนี่ยมันก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือค่ะแล้วก็บริเวณตามนิ้วเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะจับหยิบอะไรก็จะไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้ำตาลก็พยายามทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเพิ่งเป็นดีนะคะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแย่เลยอะทำงานไม่ถนัดเลยค่ะ
0: ก็หายค่ะเนาะ
2: คุณหมอครับเอกสารนี่ทางจัดการเรียบร้อยแล้วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่ครบครับวันนี้คุยอะไรกันอยู่ครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณน้ำตาลเนี่ยมีอาการชาที่มือแปลกอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
3: โอ้คุณตาลเอาหน้าหยิบแฟ้มมาก็ไม่ครบผมเลยต้องเอามาให้อีก
2: โอ้ผมใจมาก
3: เอาแล้วเรื่องนี้มีอะไรก็มาดูหน้าตาซีเรียสจริงจังเชียว
4: ทุกคนกินข้าวกัน
0: วันเที่ยงแล้วเหนื่อยใจกับหน้าตาฟินนี้จริงเลย
1: วันนี้ทุกคนไปกินกันได้เลยนะคะน้ำตาลรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวดีกว่าค่ะ
5: เราบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเรา
6: ใช
5: ่คิดจุ๊บ
2: เออไม่เป็นไรคุณน้ำตาลเขาไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพี่พาพี่เด็ก
5: โอ้โหใจดีเหมือนหน้าปลาเลย
2: อยากให้กลับมาเบิก
0: หรือว่าจะเป็นสายเปย์เอางี้ไปรีบๆไปกินกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณน้ำตาลจะได้พักผ่อน
2: บ้านที่ดูแลคุณน้ำตาลใช่ไหมล
0: ่
2: ะ
0: ไม่ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวด้วยก็คือจะรีบไปกินแล้วจะรีบกลับมาดูแลไงเผลอๆไปหยิบจับนู่นนี่เดี๋ยวกลัวมือจะรีบ
5: เฮ้ยป้าจะรีบไปไหนอ่ะ
0: จะรีบไปตลาดจะบ้าแล้วโอ้ย
7: ป้าสรุปใครเป็นอะไรครับ
0: นี่ไงก็ต้องมาเล่าอีกรอบนึงคือคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
2: โอ้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
0: มันก็จะมีอาการแบบมือชาๆอย่างเงี้ยค่ะจับอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเดิม
8: สาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: สาเหตุมันเกิดจากนี่อันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็การที่แบบว่าเราชอบหักข้อมืออ
2: ่
0: ะอีกอย่างนึงก็ชอบเอานอนทับมือเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
5: โอ้ย
2: คือเหมือนไม่ทับที่เรา
3: แค่สาธิตไม่ต้องหลับจริง
2: โอ้ยเหมือนเวลาที่เรานอนแล้วแบบนอนแล้ว
0: ใช่
2: ชาเนี่ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้น
3: เลยพฤติกรรมนี่ผมทำประจำเลยนี่ทั้งหักข้อมือทั้งหนุนโอ้โหเวลาเบื่อเซ็งมันต้องเผลอไง
2: อ
3: ย่างนี้คุณน้ำตาลเป็นขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วยิ่งทำงานเยอะๆเนี่ยดูแลเพิ่ม2เท่าเลยนะ
0: ตั้งแต่รู้จักกันมาในครั้งนี้
3: เริ่มซึมตามลูกพี่มาดีใจอย่างนี
1: ้ก็เย่เดี๋ยวถ้าป้าไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยพาน้ำตาลกลับบ้านแล้วกันนะคะ
2: นี่แต่คุณน้ำตาลครับถ้าคุณน้ำตาลไปกับป้านะครับคุณน้ำตาลก็ได้แค่อุ่นกายครับแต่ถ้าคุณน้ำตาลไปกับผมเนี่ยคุณน้ำตาลจะอุ่นใจคร
3: ับโอ้ยไอพวกเราดูทรงแล้วลูกพี่น่าจะเทพวกเราทิ้งนั่นแหละลักษณะนี
2: ้ไปไปกินข้าวไปกินข้าว
3: ไ
2: ป
3: ไป
0: นี่ไปกินข้าวกัน
3: ไปไปไปนี่เทชัดเจนแล้วเราไป
2: ไปจองร้านไปเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไป
3: ไม่มี
2: เงินคุณตาคนเดียว
5: สั่งเยอะสั่งเยอะเลย
2: คุณตาครับ
1: คุณไปกินข้าวแบบทุกคนก็ได้นะคะ
2: ไม่คุณตาคุณตาหลายครั้งแล้วคุณตาทำไมชอบไล่ให้ผมไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลยครับ
9: ไอ้อ้วนอ้วนอ้วนฉันเนี่ยนะ
3: เดี๋ยวมึงเป็นอะไรจะนินทาอะไรมาเสียงเ
9: นยติดสำเนียงที่บ้านฉันเนี่ยนะอยากให้คุณกันกับคุณน้ำตาลนะแต่งงานกันสักทีเนาะ
5: เฮ้ยคิดเหมือนกันเลย
9: เออใช่ป่ะ
5: เพราะว่าพี่กันอ่ะดูแลคุณน้ำตาลแบบเอาใจใส่ดีมากเลยแต่ว่าคุณน้ำตาลอ่ะยังใจแข็งเลยอ่ะ
3: โอ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าลูกพี่เราอ่ะประวัติก็ดังพอยพอสมควรไงเดี๋ยวมันก็ให้ตอนนี้จะล้างมือในอ่างทองคำทองแดงทองเหลืองอ่างปูนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องระแวงเรื่องปกตินะโว้ย
0: นี่
3: เอามา
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหล่อเขาจะชอบนะถ้าทำตัวอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะจะบอกให
5: ้โอ้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพอะที่ออฟฟิศเราตอนนี้คือหูใครๆเนี่ยก็เป็นกันแบบหลายสารพัดโรคมากเลยอะแล้วมีส่วนมากนะก็มีแต่โรคที่บางทีพ่อแม่เราอะยังไม่รู้จักชื่อโรคนี้เลยอะก็เป็นเพราะว่าเรานั่งแบบสบายบางทีนอนทำงานก็ได้นั่งทำงานก็ได้ชิวๆนี
3: ่แหละใ
5: ช่พฤติกรรมพวกนี้แหละทำให้เราเป็นโรคดังนั้นต้องดูแลสุขภาพ
0: เป็นอาเซจะบอกไว้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูกันเตือนกันอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกนี่ดูกันดิหน้าตาหล่อหน้าตานั่นอ่ะแถมยังสุขภาพดีด้วย อันไหนที่ดีก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมส่วนไอ้ไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาไอ้พวกผู้ชายที่ทำตัวไม่ดีหรือแบบอะไรโอ้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาเป็นตัวอย่าง
9: พวกผู้ชายทำตัวไม่ดี
0: กินข้า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราได้เชิญคุณหมอนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะคือโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือนั่นเองผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อโรคนี้นะฮะปกติเราจะเคยได้ยินเรื่องโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะที่มือนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะหลายคนใครที่มีอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยนะฮะจากคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นกับคุณผู้ชมว่าปกติจะเคยได้ยินชื่อว่าโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้จะเป็นโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมันมีตรงนี้ด้วยเหรอคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี
1: ้จะเป็นบริเวณข้อมือ
0: ข้อมือ
1: เรียกว่าเป็นข้อมือฝั่งฝ่ามือ
0: ฝ่ามือเราเนี่ยนะครับ
1: คือโดยทั่วไปคนทุกคนเนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะมีผังผืดตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเลยบริเวณฝ่ามือตรงนี
0: ้
1: นะครับผังผืดตรงข้อมือตรงนี้เราจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์แล้วมีผังผืดเล็กๆเป็นเหมือนเพดานของอุโมงค์อยู
0: ่
1: นะครับด้านในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมีเส้นเอ็นที่ใช้ขยับนิ้วและมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นหนึ่งบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนิ้วเยอะเนี่ยตัวผังผืดจะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้น
0: ครับผม
1: เวลาหนาตัวขึ้นมันก็เหมือนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างเพดานด้านบนมันหนาขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้พื้นที่ในอุโมงค์มันเล็กลงก็เลยเกิดการกดทับของเส้นประสาทที่อยู่ด้านใน
0: คุณหมอแล้วอย่างนี้เราไม่สังเกตแบบภายนอกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยมือเราอูมขึ้นแสดงว่าสงสัยอุโมงค์เราเต็มแล้วหรือไงประมาณนี้คุณหมออ
1: าจจะดูยากนิดนึง
0: ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าภายนอกได
1: ้อาจจะดูได้ยากว่าเอ๊ะมันบวมขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากแต่ดูอาการจะดีที่ง่ายที่สุด
0: อ๋องั้นคุณต้องสังเกตจากอาการว่าคุณเป็นหรือเปล่าอาการแบบไหนที่ถือว่าเป็นแบบนี้
1: อาการเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยของโรคนี้เนี่ยนะครับโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือเนี่ย
0: ครับ
1: คนที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยหนาขึ้นเวลานอน

0: ตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่ชาเนี่ยจนจะ
1: ต้อง
0: เ
1: ป็น
0: มีแค่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลัก
1: บางคนนี่ชาทั้งตัวนี่ต้องไปหาหมอ
0: ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมากกว่าข้อมือแล้ว
1: มากกว่าข้อมือนะและสังเกตต่อไปฮะ
0: ถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยเป็นหนักขึ้นจะเริ่มแบบตอนกลางวันก็เริ่มเป็นละเวลายกของนานๆหรือเวลาที่ใช้งานข้อมือเยอะๆชานิ้วแล้วจะเป็นอีกแบบนึงแหละแต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะจะมีชามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็สังเกตที่ฝ่ามือของคนที่เป็นกดทับนานๆเนี่ยตรงฝ่ามือตรงฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้กล้ามเนื้อจะรีบเราวางมือ2มือเทียบกันนะครับถ้าเกิดที่มีอาการชาปลายนิ้วแล้วสังเกตว่ากล้ามเนื้อบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยมันเล็กกว่าอีกข้างนึงมันรีบลงเนี่ย
1: อ๋อเริ่มเล็กลง
0: อันนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากแล้วเป็นเยอะมากแล้วต้องรีบไปพบแพทย์เลยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอกล้ามเนื้อรีบเราจะยกนิ้วโป้งไม่ได้จะยกนิ้วโป้งไม่ขึ้นทำงานใช้งานมือได้ลำบากมาก
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ทีนี้พอคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาเบื้องต้นจะเริ่มรักษาไงครับคุณหมอ
0: การรักษาเบื้องต้นเราต้องดูตามระยะของโรคว่า
1: ครับ
0: เราเป็นระยะไหนถ้าเป็นแรกๆเลยเนี่ยหมออาจจะแนะนำว่าตอนกลางคืนอาจจะต้องหาตัวผ้าดามข้อมือตอนกลางคืนเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยมักจะขยับโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเรานอนพลาด
1: ครับ
0: ข้อมือบ้างข้อมือบิดงอเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การกดทับบริเวณข้อมือเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะอาการก็จะเริ่มมาตอนกลางวันและเริ่มมีกล้ามเนื้อรีบนะแรกสุดถ้าเป็นน้อยๆอาจจะแนะนำเรื่องการดามข้อมือตอนกลางคืน
1: ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะฮะก่อนนอนอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับครับ
1: แต่พอเช้ามาก็แก่ออกเหมือนเดิม
0: ตอนเช้าก็แก่แล้วไปทำงานตามปกติ
1: แล้วรักษายังไงต่อครับ
0: ถ้าถัดมาแล้วโอ้ยังเป็นคนที่มาหนักขึ้นหรือว่ารักษาแบบดามกลางคืนมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเรามีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับส่วนแต่บางท่านอาจจะมีการฉีดยาอาจจะเป็นยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะของโรคถ้าเรายังเป็นไม่เยอะยากลุ่มนี้อาจจะช่วยได้นะครับโดยยากลุ่มนี้จะช่วยลดความหนาของพังผืด
1: ครับผม
0: เรียกว่าสลายพังผืดแต่สลายไม่หมด
1: ไม่หมดนะฮะ
0: ไม่หมดสลายไปแค่ลดความหนาของพังผืดลง
1: บรรเทาน
0: ะครับก็บางท่านถ้าเป็นน้อยอาจจะลองฉีดดูก็ได้
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูอาการว่าดีขึ้นไหมนะครับ
1: แล้วเวลาฉีดต้องฉีดหลายเข็มไหมคุณหมอมันมี
0: ถ้าฉีดก็ฉีดครั้งเดียวพอ
1: ดูแค่ครั้งเดียวก่อน
0: ครั้งเดียว
1: ถ้าดีขึ้น
0: ถ้าดีขึ้นเนี่ยควรจะดีขึ้นในประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยควรจะหายแล้ว
1: อ๋อก็สังเกตอาการ
0: ใช่
1: แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอ
0: ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เหลือทางต้องรุนแรงขึ้นนิดนึง
1: ครับ
0: เป็นผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ไปเลาะผังผืดออกนะครับเป็นผ่าตัดเล็กพวกนี้ฟังผ่าตัดอาจจะดูน่ากลัว
1: ครับ
0: แต่จริงแล้วเราเป็นผ่าตัดเล็กก็คือฉีดยาชาทำ
1: มาคือไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องดมยาสลบ
1: เขาเรียกผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ไม่พอคุณหมอพูดถึงผ่าตัดปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแล้ว
0: กลัวหนีหมด
1: ต้องเข้าห้องหรือเปล่า
0: หนีหมด
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็กเราฉีดยาชาทำ
1: ครับ
0: ใช้เวลาไม่นานอาจจะประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได
1: ้
0: นะครับกลับบ้านได้
1: โอกาสหายก็มีสูงไหมคุณหมอโรคลักษณะนี้หรือว่ามันจะเป็นแล้วไม่หายอาจเป็นอีกได้ไหมฮะคนที่เป็นแล้วแล้วรักษาหาย
0: รักษาถ้าผ่าตัดนี่ยังไงก็ดีขึ้นแน่ๆ
1: ดีขึ้นแน่ๆ
0: ดีขึ้นแน่ๆ
1: ผ่าตัด
0: นะครับแต่ว่าถ้าฉีดยาเนี่ยเราต้องติดตามอาการดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหม
1: ครับ
0: บางคนก็ดีขึ้นนะครับถ้าคนที่ไม่ดีขึ้นก็ต้องสเต็ปข้ามถัดมาคือมาผ่าตัดนะครับแต่บางคนมาช้ามาก
1: คือปล่อยทิ้งไว้นานมาก
0: ปล่อยทิ้งไว้เป็นปี
1: ๆ
0: นะครับกล้ามเนื้อของนิ้วโป้งเนี่ยรีบไปหมดแล้วแล้วก็มีการขยับนิ้วโป้งเนี่ยทำจะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยกไม่ได
1: ้โอ้คือไม่สามารถบังคับนิ้วได้แล้ว
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อรีบไปหมดแล้วไม่มีกำลังกลุ่มพวกนี้ต้องทำเยอะต้องมีการผ่าตัดเลาะผังผืดที่ข้อมือบวร่วมกับการผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นมาเกาะที่นิ้วโป้งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาใช้งานมือได้เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กละ
1: เคสหนักเลยใช่ไหม
0: อันนี้คือเคสหนักเลยไม่ใช่ผ่าตัดเล็กอันนี้ต้องดมยาสลบเลย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะ
1: ต้องย้ายเอ็น
0: ย้ายเอ็นมาเพื่อที่จะยกนิ้วได้เหมือนเดิม
1: เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้นานควรจะปรึกหมอดีกว่าม
0: าแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่ตื่นมาอุ้ยชาผิดปกตินี
1: ่นะฮะมา
0: ต้องรีบมาแหละ
1: คนส่วนใหญ่เวลา

0: ป็นแล้วก็แต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวปวดมือปวดอะไรมักจะทานยาแก้ปวด
1: เรื่องชาเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยยาต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงชาโดยส่วนใหญ่ในโรคทางกระดูกและข้อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกดทับ
0: ครับ
1: นะครับบางทีก็อันเรื่องนี้ก็จะเป็นกดทับเส้นประสาททั้งผืดกดบางทีก็จะเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่คอที่ไหล่นะครับ
0: แล้วตรงมือนี่มีผลที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือโรคที่ร้ายแรงอื่นไหมฮะ
1: มันอาจจะเป็นโรคร่วมกับอันอื่นได
0: ้อย่างเช่น
1: อันนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่คอบางท่านเป็นทั้งสองที่
0: เริ่มจากแค่มือก่อนนะ
1: เริ่มจากมือรักษามือไปยังไม่หายเลยยังชาอยู่อาการไม่ดีขึ้นพอไปเราไปตรวจละเอียดบริเวณต้นคอปรากฏว่าอ้อมีเส้นประสาทตรงต้นตอมันอยู่ที่ตรงคอเนี่ยมีการโดนกดทับด้วยก็อาจจะทำให้มีร่วมกับชามือตรงนี้ด้วยนะครับ
0: คุณหมอบอกวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศก็ดีหรือทำงานตามที่ต่างๆก็ดีเชิญครับ
1: โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานข้อมือในท่าที่มีการกระดกข้อมือเยอะเกรงกระดกข้อมือเยอะๆนานๆหรือว่าพับข้อมือลงนานๆนะครับทำให้ผังผืดหนาตัวขึ้นมีการกดทับของเส้นประสาทเพราะนั้นท่าทางการทำงานถ้าเราสามารถจัดท่าให้หลีกเลี่ยงการขยับข้อมือที่เยอะเกินไปก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ลงได้อย่างเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับเวลาเราจะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกระดกข้อมือขึ้นเพื่อที่จะพิมพ์เราอาจจะหาตัวเขาเรียกเป็นแผ่นรองตรงคีย์บอร์ด
0: ตรงนี้แหละฮะ
1: เพื่อที่จะรองตรงข้อมือให้ข้อมืออยู่ในลักษณะตรงเราไม่ต้องกระดกข้อมือเพื่อพิมพ
0: ์ก็จะช่วยลดช่วยลดได
1: ้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับ
0: มีท่าบริหารข้อมือไหมคุณหมออ
1: าจจะใช้วิธีการกำมือเหยียดมือหรือการสะบัดข้อมือ
0: เวลาเราทำ
1: ใช่ครับ
0: นะคุณผู้ชมก็ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงลืมไปนะท่าง่ายๆนะคุณผู้ชม
1: เหมือนเคยดูหนังญี่ปุ่นออฟฟิศญี่ปุ่นที่เขาต้องมีการพักเที่ยงขึ้นมาบริหารสะบัดมืออะไรเงี้ยครับคือลดโอกาสที่จะเป็นโรคทางออฟฟิศซินโดรม
0: นะ
1: ครับโรคกดทับเส้นประสาท
0: เคสที่คุณหมอเจอบ่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับชาเนี่ยแหละครับเป็นหลัก
0: อาการชา
1: ปวดกล้ามเนื้อ
0: ปวดกล้ามเนื้อชา
1: ตามมือที่เกี่ยวเรื่องของออฟฟิศนะครับ
0: ครับ
1: ปวดหลัง
0: คุณหมอครับแนะนำพวกเราหน่อยโดยเฉพาะคนวัยทำงานคนทำงานออฟฟิศ
1: สำรวจตัวเองว่าเรานั่งได้ถูกต้องไหมนะครับการจัดท่านั่งทำงานคอมพิวเตอร
0: ์
1: ให้ถูกสุขลักษณะนะครับการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบีย
0: บ
1: ของที่เราใช้บ่อยๆแล้วจัดมาใกล้ๆไม่ค่อยใช้เราจัดไปไกลๆ
0: ครับ
1: จะช่วยลดอาการปวดอาการชาเส้นหรือโอกาสที่จะเกิดเส้นประสาทกดทับที่มือได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมายืดเส้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับสะบัดมือนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อหลังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาเวลาอาจจะสักอาทิตย์ละ 1-2 วันเนี่ยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยเราแข็งแรงขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: แม่วันนี้เต็มอิ่มฮะความรู้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่เอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสัตวแพทย์จักรีนฤดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับ

โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมักเกิดในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเป็นผลให้เกิดการหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นพังผืดบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือซึ่งการหนาตัวขึ้นของพังผืดนี้จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ภายในข้อมือโดยจะมีอาการต่างๆดังนี้อาการแรกคือจะเริ่มปวดชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้งสองข้าง

0: ดยเฉพาะนิ้วโป้งชี้กลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วในระยะหลังจะมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือเช่นกำมือได้ไม่แน่นหยิบจับของแล้วหล่นง่ายอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อรีบวิธีการรักษาเบื้องต้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือเวลากลางคืนประคบร้อนกดนวดบริเวณพังผืดที่กดทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงการกระดกข้อมือขึ้นลงรวมถึงการบริหารมือในน้ำอุ่นหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับแขนจับเมาส์และคีย์บอร์ดได้สบายๆไม่เหยียดหรืองอข้อมือมากเกินไปขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้ทั้งท่อนแขนวางอยู่ในแนวขนานกับพื้นแนะนำให้ใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อลดการกระดกข้อมือขึ้นในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่หยิบของให้ออกแรงทั้งมือและนิ้วมือเลี่ยงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้งานข้อมือมากๆซ้ำๆโดยเฉพาะท่างอเข้าหรือกระดกมือขึ้นอย่างการถักนิตติ้งหรือหากแม่บ้านก็ควรระวังเมื่อยกของหนักครับ
1: คือตอนนี้น้ำตาลมีปัญหาอยากจะปรึกษามากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้ำตาลเนี่ยค่ะตอนนี้ติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วคือเวลาแกเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดมือชาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยสังคมสมัยใหม่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยมือถือน
1: ี่สังคมก้มหน้าเลย
2: เหมือนกันเลยครับผู้ใหญ่ฝั่งแม่น้องพ่อซึ่งเป็นญาติห่างของตา
1: ขอไล่
2: เป็นเหมือนกันครับก็คือพอหัดให้เล่นก็ติดเลยครับมือชามีปัญหาเหมือนกันเลยฮะ
1: หมอพอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
3: มีค่ะคือต้องบอกว่าการชาข้อมือแล้วก็ชาปลายนิ้วเนี่ยพบได้บ่อยเลยในคนที่ต้องใช้งานข้อมือเยอะๆเช่นเล่นกดมือถือการที่มันเกิดมือชาขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยที่มันถูกกดทับก็ทำให้มีอาการชาของปลายประสาทได้นะคะอันนี้วิธีที่หมอจะแนะนำท่าแรกเลยตั้งมือขึ้นมากำมือเป็นท่าเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหยียดนิ้วให้ตรงนะคะเหยียดนิ้วเสร็จนี่ท่าที่สองเนาะท่าที่สามเหยียดข้อมือนะคะโดยที่นิ้วยังเหยียดอยู่ทุกนิ้วนะคะใช่ท่าที่สี่คือเหยียดนิ้วโป้งให้สุดท่าที่ห้านะคะก็คือหมุนมือมาอยู่ให้ตรงโดยที่ปลายนิ้วเหยียดทุกนิ้วนิ้วโป้งเหยียดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่าที่หกก็คือใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหยียดนิ้วโป้งให้สุดให้ตึง
4: ดันแบบ
3: ใช่มันก็จะช่วยให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงเนี่ยได้มีการขยับอยู่ภายในข้อมือตัวของเราเนี่ยก็จะทำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ถูกกดทับหรือว่าถ้ามันถูกกดทับอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้อาการชาเนี่ยลดลงได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อมือละกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราใช้งานเกรงมือในการกดมือถือในการหยิบของอะไรเงี้ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกรงข้อมือเยอะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่มีกำลังค่อนข้างดีท่าแรกเลยก็คือวางมือไว้บนขาเราก็ได้ไว้บนหมอนก็ได้แล้วก็วางมือนะคะกลางนิ้วแล้วก็หุบนิ้วกลางนิ้วให้สูดเกรงไว้นับ1-5ก็ได้แล้วก็หุบนิ้วท่าต่อไปหงายมือนะคะสีบมือขึ้นมาเกรงไว้นับ1-5แล้วก็เหยียดให้สูดหยิบขึ้นมาเหยียบให้สูดเสร็จแล้วอาจจะหาลูกบอลเล็กๆก็ได้มากำกำแล้วก็คลายกำก็คำก็ค้างไว้นับ1-5แล้วก็ผ่อน
2: ถ้ากำได้เปลี่ยนเป็นมือแฟนได้ไหมครับเอามากำ
3: ก็ได้
2: น้ำตาล
3: ไหมที่สบายใจ
1: ที่สบายใจ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือนิ้วโป้งแต่ปลายนิ้วชี้แต่ปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนาง
1: ไล่ไปแบบนี้
3: ปลายนิ้วก้อย
2: เหมือนนับนิ้ว
3: ใช่แบบนับนิ้วก็ทำให้ครบนับ1-10ก็ได้
2: ใช่
3: ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นการบริหารเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณปลายมือ
2: คนที่ทำงานออฟฟิศใช้ได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าคนที่ต้องเกรงข้อมือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆจับเมาส์มันต้องมีการเกรงข้อมือพวกนี้เนี่ยจับนานๆมันก็จะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็จะมีชาบริเวณปลายนิ้วได้
1: ใช้ได้เหมือนกัน
2: ตอนทำงานก็จะมีชาที่ปลายนิ้วแต่ตอนเช้าจะมีกาแฟอยู่ข้างๆ
1: ตลอด
2: ให้ทางพอดีนี่แหละครับเป็นท่าบริหารที่จะสามารถพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมง่ายๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีท่าดีๆในการดูแลตัวเองอย่างนี้มานำเสนออะไรอีกต้อง
1: ติดตามนะคะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมือง

0: ไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู

0: ู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
0: ุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ครับผมทางนี้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องอายเดี๋ยวผมจะเป็นคนอาสาไปถามกับคุณหมอให้เองคุณพี่มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับมีเรื่องอะไรไหมพี่ถามได้เลยนะทุกเรื่องเลยครับ
1: คือว่าหนูเป็นคนชอบกินของหมักของดองมากๆเลยค่ะยิ่งพวกหน่อไม้ดองปลาค่ะอดใจไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก็มีคนเขาบอกมาเยอะแล้วค่ะว่าอย่าไปกินเพราะว่ามันจะทำให้น้องสาวมีกลิ่นแต่ว่ามันจริงเหรอคะแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างอะคะ
0: เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้ยินเราไม่ได้มาคุยเรื่องทะลึ่งกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันจริงไม่จริงถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
2: สำหรับคำถามนี้นะคะก็มีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันนะคะว่าตกขาวมีกลิ่นแปลกๆของเราเนี่ยมันเกิดจากอาหารการกินที่เราไปกินอาหารหมักของดองหรือว่าของเสียของเปรี้ยวหรือเปล่านะคะตอบตรงนี้

0: เลยนะคะว่าภาวะตกขาวที่กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับอาหารการกินที่เราทานทุกวันนะคะตกขาวเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงสุขภาพของน้องสาวเราง่ายๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมักจะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีคันนะคะอาจจะมีตกขาวเล็กน้อยช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งมักจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีคันนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าน้องสาวมีกลิ่นแปลกๆนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาวหรือมีตกขาวติดกางเกงในอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวอันนี้สัญญาณเตือนนะคะว่าน้องสาวเนี่ยเริ่มไม่สบายแล้วนะคะเริ่มมีภาวะช่องคลอดอักเสบแนะนำอยากให้พบคุณหมอนะคะซึ่งช่องคลอดอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อพยาธิหรือว่าโปรโตซัวนะคะในช่องคลอดบางอย่างเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างก็ไม่ได้สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตกขาวผิดปกติแนะนำพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุเพื่อรักษาให้ตรงจุดจะดีกว่าค่ะการดูแลตกขาวเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คืออย่าพยายามส่วนล้างช่องคลอดเองบางคนเนี่ยไปซื้อสบู่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวแล้วพยายามล้างให้สะอาดนะคะล้างล้วงเข้าไปข้างในเนี่ยจะยิ่งทำให้การอักเสบของน้องสาวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยในช่องคลอดเราเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นกรดหรือว่ามีเชื้อประจำถิ่นนะคะเชื้อแบคทีเรียตัวดีหรือว่าแลคโตบาซิลลัยเนี่ยช่วยรักษาสมดุลช่องคลอดของเราอยู่แล้วการที่เรายิ่งเอาน้ำล้างหรือว่าเอาสบู่เข้าไปล้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียตัวดีของเราเนี่ยหรือว่าตัวแลคโตบาซิลลัยเนี่ยมันบาดเจ็บหรือว่าเสียสมดุลไปเมื่อช่องคลอดเสียความเป็นกรดอันนี้ก็คือจะทำให้ภาวะการอักเสบของช่องคลอดของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงแล้วก็เสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าตอนนี้ช่องคลอดของเราหรือว่าน้องสาวเราไม่สบายนะคะอันดับแรกเลยอยากแนะนำให้งดเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะอันดับที่สองก็คือดูแลสุขภาพโดยทั่วไปก็คือเข้าห้องน้ำซับให้แห้งพอนะคะไม่ต้องส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าฟอกสบู่เยอะเกินไปนะคะอันดับที่3แนะนำให้พบคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการแล้วไม่หายนะคะอันนี้ต้องพบคุณหมอเพื่อรักษาให้ตรงจุดแล้วก็ให้ถูกกับโรคค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการรับประทานอาหารหมักดองนะคะสุกๆดิบๆไม่ได้มีผลต่อสุขภาพน้องสาวค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีผลต่อสุขภาพช่องท้องหรือเปล่าค่ะได้ฟังคำตอบจากหมอแล้วชัดเจนนะคะคุณโบ
1: ชัดเจนมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เองนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไรครับ
4: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผลคร
3: ับ มันไม่ต้องหรอพบกับรามาแชร์ริ่งกับผมแคนอติรุธนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในหัวข้อการปฐมพยาบาลหรือว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแคน
3: เวลาเกิดอุบัติเหตุทีนึงเนี่ยอาการบาดเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำครับบางคนแบบแผลเปิดเลือดออกเยอะก็มีครับ
3: การปฐมพยาบาลเบื้องต้นคืออะไร
4: เป็นการทำแผลก่อนครับเอาแค่ล้างแผลที่บ้านก่อนได้ครับถ้าเป็นแผลถลอกครับเราก็อาจจะแบบล้างแผลผ่านน้ำได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะมีอาการปวดบวมมีสีม่วงคล้ำใช่ไหมครับเราก็อาจจะประคบเย็นได้ครับ
3: เพราะฉะนั้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะรักษาทุกอย่างตรงนั้น
4: ใช่
3: แต่เหมือนกับเอาให้เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะนำส่งต่อโรงพยาบาล
4: ใช่ครับถ้าเป็นบาดแผลถลอกธรรมดาครับเลือดออกซึมๆล้างน้ำให้สะอาดครับแล้วก็ชะล้างเลือดออกไปสามารถใช้ผ้าก๊อซสะอาดๆหรือว่าผ้าสะอาดๆปิดแผลก่อนไปโรงพยาบาลได้ครับแล้วก็ไม่ใช้พวกแอลกอฮอล์นะครับทำการล้างแผล
3: อ้าวมันไม่ต้องหรอ
4: ไม่ต้องครับเพราะว่ามันกัดก่อนแผลแล้วก็ทำให้แสบแผลได้ครับ
3: แล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นแผลถลอกใช่ไหมคร
4: ับ
3: โอเคต่อไป
4: ถ้าเป็นแผลฟกช้ำครับมันก็จะแบบบวมๆม่วงๆแดงๆอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการปวดบวมได้ครับเอาแค่แบบโปแพ็คครับหรือว่าใช้เป็นพวกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับผ้าสะอาดสะอาดประคบบริเวณที่มีการฟกช้ำได้ครับ มันก็จะลดเรื่องของอาการบวมลดอาการปวดได้

0: ต่อจากนั้นมีอะไรแผลสด
1: จะมีแผลสดอย่างเช่นเป็นแผลแบบฉีกขาดนะครับอย่างก็เห็นแบบกล้ามเนื้อบางคนเห็นชั้นไขมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ามีเลือดออกครับเราก็จะทำการห้ามเลือดครับใช้เป็นผ้าสะอาดกดไว้สัก10นาทีก็จะหยุดไหลได้ครับบางคนอุบัติเหตุรุนแรงถึงชั้นแบบหลอดเลือดแดงครับอันนี้มันจะพุ่งปริสอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันจะหยุดเองไม่ได้ครับ
0: แต่ในเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นแผลสดก็ผ้าสะอาด
1: ปิดไว้ได้เลยครับหรือว่าที่บ้านใครมีอีลาสติกแบนเดจนะครับผ้ายืดทาเป็นผ้าก๊อซไว้ทีนึงก่อนครับแล้วก็พันผ้ายืดอีกรอบหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของการห้ามเลือดได้
0: แล้วก็ไปโรงพยาบาล
1: ใช่แล้วก็มีแผลที่เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอย่างเช่นมีดปักคางถ้าเป็นเศษเล็กๆอะไรเงี้ยครับเรายังสามารถเอาออกได้ครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแต่ถ้าเป็นแบบกรรไกรคาอยู่มีดคาอยู่อันนี้ห้ามเอาออกครับเพราะถ้าเอาออกครับมันทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมได้อันนี้ควรจะเอาผ้าสะอาดผ้าก๊อซสะอาดพันรอบๆอุปกรณ์ที่มันคาอยู่ก็ไปโรงพยาบาล
0: แล้วมีอะไรไหมฮะกระดูกหัก
1: ครับอันนี้ก็คือง่ายๆเลยครับจำกัดการเคลื่อนไหวครับก็คือถ้ามันอยู่ท่าไหนมันบิดผิดรูปท่าไหนก็ให้อยู่ท่านั้น
0: อันนี้คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือตั้งสติก่อน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ค่อนข้างเคลียร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพดีๆวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณมาดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทาง

0: น้ำที่มันศึกษาเนี่ยมานานแล้ว
1: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
2: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
3: พี่อรุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: เครื่องฝึก
1: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
3: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
3: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
3: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
3: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
3: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปด้วย
3: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
3: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
3: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
3: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เกลือตก
3: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
3: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้คือไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
3: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
3: ่
4: ะ
3: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไร
3: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่งเหรอ
3: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับเครื่องอีโก้ครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
3: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
4: เอามันต่างกันตรงนี
3: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
3: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้อง
3: ได้เลย
4: เลือกด้านเดียวเหรอครับ
3: ใช่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับ
3: สายคือเครื่องนี้ครับ
4: โอเคอันนี้คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
3: คือนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมนะ
3: ขาซ้ายไม่ถึงนะ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
3: ผลครับ
4: ยิ่ง
3: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
3: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
3: ใช่ครับ
4: มือซ้ายอะไรนะครับ
3: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
4: คัก
3: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช
4: ่พายบนเป็นยัง
3: ไงครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรามัน
4: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
3: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขาและหลัง
4: ทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
3: ใช่ครับใช้
4: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอย่างไร
3: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับโ
3: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยเรามือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วอาทิตย์ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
4: ยืดอย่างนี้
3: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
4: กด
3: ใช่ครับ

0: ใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
1: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่มีมานานเป็น100ปีแล้วครับที่สนามที่จากที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงเท่าพระราชทานด้วย
0: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิทยาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
3: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาไหวแล้ว
0: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
3: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
3: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
3: แต่ว่าลง20คนเลยป่ะ
0: ลง20คน
3: 20คน
0: พาย20คน
3: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: พาย
3: ตามๆเข้าไป
0: ได้ครับ
3: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
3: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
3: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
3: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
3: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
3: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับท่าน้ำ
3: เดี๋ยวให้รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
3: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยเบี่ยงพายผู้จะได้เบา
3: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
3: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
3: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
0: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
3: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
3: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
0: ับอันนั้นเรือยาวนั้น55
3: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบวู้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับมาลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
3: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
3: อย่างเงี้ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
3: ่
0: ก็ค่อยดึงมา
3: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็ม
3: อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับลง

0: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
1: ้
0: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
1: นั่นแหละครับแบบนั้น
0: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
1: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
0: ย่างนี้ก็
1: พอไม่ได้นะพอได้นะครับ
0: พอได้ใช่ไหม
1: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
0: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
0: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: ใบเรือครับ
0: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
1: ช้าๆนะตึ๊บ

0: ำข้าวตบล่อม
1: ล่อม
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

มก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้าง

0: เอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้แหละซึ่งพอเราได้เริ่มถ่ายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังแล้ว
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: yeah.แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือครับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพิ่มน้ำหนักแล้วการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพ่นตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันเราก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพนิยมแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละไปคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าแล้วปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุง

0: ปีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
1: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดๆที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้
2: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากันนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มแล้วครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงสิบนับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยท่านผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โห เป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ปลาดุทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น

ทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ขอบุกมาที่นี่
1: ครับ
0: แล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับอาจารย์นะครับ
1: ครับ
0: แรกเริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะใช่ไหมฮะแล้วก็มี4ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย
1: ์ก็ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะ
0: ครับ
1: จริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะประมาณ2กำปั้นรวมก
0: ัน อ๋อรวมกันอย่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณนี้
1: คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึง
0: จะเล็กไปหน่อย
1: ต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดมันจะเหมือนปั๊มน้ำในตัวเรา
0: อ๋อฮะ
1: ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือด
0: ครับปั๊มสูบฉีดไปสูบฉีด
1: ไปทุกที
0: ่ครับ
1: นี่เราต้องแบ่งเป็นสองฝั่ง
0: ครับ
1: ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำ
0: ไปเลือดแดง
1: ใช่
0: จากเลือดเสียไปเลือดดีเลือดเสียไปเลือดดี
1: ถูกต้องดังนั้นหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อปริมาณกล้ามเนื้อที่ใช้น้อยทีนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงข้างล่างกาย
0: อ๋อเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะใหญ
1: ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับแบบไตไส้พุงแขนขาหมดเลย
0: งั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมาแล้วไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วรับออกซิเจนมาใหม่ไปเลือดดีเลือดแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม
1: ่ปุ๊บหมดไปข้างนอกเลยเล
0: ี้
1: ยงเลย
0: ฝั่งขวา
1: แล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือด2เส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยง
0: ก็
1: คือเลี้ยงตัวเองก่อน
0: เลี้ยงหัวใจตัวเอง
1: แล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้าย
0: คือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความมหัศจรรย์หัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนครับที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย
1: ์วันนี้ผมมีหัวใจหมู
0: หัวใจหมู
1: เราจะเอาหัวใจหมูมาผ่าโชว์ให้ดู
0: ทำไมเป็นหัวใจหมูครับ
1: หัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะ
0: ฮะ
1: มี4ห้องเหมือนกันมีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริง
0: เหมือนคนเลย
1: ขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อน
0: ครับ
1: นะครับว่า4ห้องเนี่ยมันยังไง
0: อันนี้ระวังแบบไหนฮะคือถ้าเป็นตำแหน่งของหัวใจคนนี่จะอยู่ยังไงฮะ
1: ถ้าตำแหน่งจริงๆคน
0: จะวาง
1: อยู่อย่างนี้ครับ
0: อยู่อย่างนี้
1: อย่างนี้นะครับ
0: แล้วก็จะมีถ้าสมมติคนนอนอยู่ใช่ไหม
1: คนนอน
0: มาทางน
1: ี้ผมจะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างว่าหัวใจผมจะอยู่ไงผมอยู่อย่างนี้
0: อยู่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะครับ
0: วางไว้อย่างนี้นะฮะ
1: ใช่ครับนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องขวาบน
0: อันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: ชิ้นติ่งๆ
1: เป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมา
0: ตั้งแต่สมองไล่มาน
1: ะครับ ส่วนเลือดข้างล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นคู่กันอยู่ข้างล่าง2อันมารวมกัน
0: รับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งาน
1: รับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจลิ้นแรกเข้ามาในหัวใจอันนี้เป็นหัวใจห้องขวา
0: ครับ
1: อันนี้มันก็จะบีบ
0: คือขวาล่างไหมฮะ
1: ขวาล่างใช่ทีนี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะครับมันจะมีลิ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับเพราะมันบีบทีนึงเลือดจะไปได้ทางเนี่ยคือปลายทางนี
0: ้
1: เท่านั้นก็คือผ่านเส้นนี
0: ้
1: เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปอดนะครับ
0: เส้นนี้นะฮะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดำก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอก
0: กล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ยม
1: ัน
0: ของคนเรากับหมูอย่างนี้เหมือนกันไหมฮะ
1: เหมือนกันฮะ
0: กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้เหรอ
1: ฮะใช่ครับเป็นอย่างเงี้ยครับ
0: หนาหนาหน่อย
1: เป็นหนาหนาหน่อยแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปได้เรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะกำจัดไปได้ในเวลาเดียวกัน
0: ครับอ๋อถ้าสมมติที่เป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกาย
1: คุณออกกำลังกายค
0: ุณเรารู้สึกล้าม
1: ันจะล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับ
0: นั่นเป็นเพราะมีของเสียเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อใช่ไหม
1: ใช่มีการล้าเกิดขึ้นนะครับแต่กล้ามเนื้อหัวใจถ้าได้ไม่มีพยาธิสภาพเนี่ยมันเต้นกับมันมาได้เรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณระหว่างไอ้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีนี่ฮะเขาเรียกลิ้นหัวใจ
0: โอ้บางๆอย่าง นี้เลย
1: ฮะบางๆครับมี3อันนั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บใน3อันนี้มันก็จะประกบกันมีอันไหนไหมฮะมันก็จะประกบกัน
0: พอประกบกันก็ปิดรู
1: มันก็ปิดรูพอไอ้นี่บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมา พอมันคลายตัวไอ้นี่จะกลับมาปิดมันเหมือนเดิมอ๋อ
0: เหมือนหล่นลงมาแล้วปิด
1: ใช่ใช่นะครับซ้ายคราวนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ
0: ่ครับ
1: ทีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับคราวนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮ
0: ะ
1: ฝานให้ดูว่าเพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางไอ้นี่เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน CT สแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับ
0: ตัดเหมือนตัดตามขวางอย่างนี้นะ
1: ครับตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะ
0: ครับ
1: กลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบน
0: ซ้ายบน
1: นั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนมันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไง
0: ครับอ๋อมาทะลุตรงนี้
1: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ่ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี
0: ้อ๋อเหรอฮะ
1: ครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทำให้ตรงนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อกัน
0: อ๋อเป็นอย่างนี้เองอู้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำแหละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหน
1: ครับ
0: คือเดิมเราเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นหัวใจหมูอีกชิ้นนึงเข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจ1 2 3 4
1: แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนบ้านนะปรากฏไม่มันก็ไม่เชิง
0: คือ
1: จะหาเพลนที่จะเห็นสี่อันและอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้นะครับอาจจะได้ห้องนี้
0: ถ้าดูอย่างเงี้ยพอมองเห็นใช่มั้ยอันนี้เป็น
1: ขวาบน
0: ขวา
1: ล่าง
0: ซ
1: ้ายบนซ้ายล่างเส้นเลือดใหญ่2เส้น
0: คือฝั่งบนก็จะเล็กกว่า
1: ใช่
0: ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้าย
1: ถูกต้อง
0: อาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยจำลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะครับอันแรกคือเส้นเลือดตีบก็คือเส้นเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันจะมีแคลเซียมมีของเสียมาพอกถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงนี้ก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเอง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือดนะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดชึบอย่างนี้เลยไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชิน
0: พอไอ้นี่ตายเราตายด้วยไหมฮะ
1: ขึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ถ้าสมมติกว้างขนาดนี้เราตาย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว
0: โอ้ยฟังว่าหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับ
1: ยังไม่ตายครับก็คือสมมติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติ
0: ครับ
1: มันบีบได้จริงๆหัวใจไม่ได้บีบ 100% แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งนึง
0: ฮะ
1: มันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ 50% นะคร
0: ับ เราจะมีชีวิตอยู่ได้
1: อยู่ได้อยู่ได
0: ้แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็น
1: ถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดี
0: ครับ
1: นะครับมันก็ขับปัสสาวะได้ไม่ดีของเสียขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ำท่วมปอดบ่อย
0: ครับ
1: อันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลว
0: แน่นหน้าอกอะไรเงี้ย
1: แน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียว
0: ครับ
1: อาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนเวลาเราขาดเลือดที่แขนซึ่งผมเอาช็อตไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวด
0: ครับ
1: ใช่อาการเดียวกันกล้ามเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดแบบแน่นหน้าอก
0: ครับ
1: ร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขน
0: ถ้าคนบอกว่าที่รู้สึกปวดแน่นหน้าอกนี่ก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละ
1: ส่วนใหญ
0: ่หลายท่านสังคมเมืองเป็นกันเยอะ
1: เป็นกันเยอะ
0: ทีนี้อาการอื่นๆเกี่ยวกับโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ลิ้นที่เราเกริ่นตอนที่ชำแหละว่าลิ้นเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพ
0: ครับ
1: ซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีขึ้นก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพนะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือมันจะไม่บางเงี้ยมันจะหนาแล้วมีแคลเซียมหินปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตี
0: แบบมันไม่สามารถทำงานเหมือนเดิม
1: ใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที
0: ่
1: ปกติเปิดอย่างนี้ 100% นี่เปิดได้แค่นี้เปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได
0: ้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวลิ้นหัวใจครับ
1: คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ
0: อ
1: ย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยท่านจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กำเนิดทำงานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลว์ที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีบได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับแล้วก็อย่างว่าอายุมากแต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60เดี๋ยวนี้80 90โอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีบมันก็สูงขึ้นอีก
0: เพราะทำงานมากขึ้น
1: ใช่อีกกลุ่มนึงเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของลิ้นหัวใจติดเชื้อก็เป็นได้นะครับ
0: แล้ว
1: ครับ
0: ครับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกริ่นว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีละของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไปได้ โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆโรคที่พบบ่อยมี2โรค
0: ครับ
1: อันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อ

0: ผู้ชายคนนี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม
1: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำงาน

0: มันก็เสื่อมสภาพ
1: ครับ
0: มีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทำงานไม่ไหวเพราะเลือดไม่พอ
1: ล้า
0: ดีมานด์ซัพพลายฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: อีกกลุ่มหนึ่งเป็นที่กล้ามเนื้อล้วนๆเลย
1: ครับ
0: ก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงาน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นแพ้ที่ภาพที่ตรงกล้ามเนื้อ
1: เป็นเพราะอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก idiopathic แปลว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับ
1: เป็นเองเฉยๆเป็นขึ้นมาย
0: ังณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรในส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมีการติดเชื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องคนไข้คนหนึ่งที่เขาติดเชื้อไวรัสทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
1: แล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆฮะอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรงๆจะช่วยเนี่ยหรือว่าตบกระตุ้น
0: ผมก็ได้มาได้เห็นมั้ยฮะมีเขียนอยู่ประจำนะครับเรื่องให้จามแรงๆอาจจะลึกๆกันเอาไว
1: ้
0: พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับในความเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับ
1: พอจะมีอะไรที่มันจะไปหลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวข้องกันได้บ้าง
0: ไม่เลยคร
1: ับ ไม่เลย
0: ไม่เลยคือเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทำงานหนักแต่เลือดไปเลี้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทำงานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับไม่แน่คือต้องทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทำได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหาแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันเต้นไม่เป็นจังหว
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย
1: ์
0: ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติก็ถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเช่นตามสนามบินนะครับก็เอาไปแปะดูในกรณีที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าอาจจะมาหายใจลึกจะมาจามันนั้นไม่ช่วย
1: ไม่ได้
0: คร
1: ับที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเนี่ยนะ
0: ใช้
1: ไฟฟ้า
0: ไม่ได้ปั๊มนะใช้สำหรับคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษ fibrillationคือแทนที่มันจะบีบอย่างนี
1: ้
0: มันพลิ้วเลยอย่างนี้มันจะไม่มีมันไม่โคดิน
1: เนตเต้นแบบนี้ด้วยฮะ
0: มีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อกปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม
1: ่
0: เหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานน
1: ะ
0: ไอ้อันนี้บีบไอ้อันนี้คลายคือปกติบีบพร้อมกัน
1: มันควรจะเป็นจังหวะพร้อมก
0: ัน ใช
1: ่ฮะแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะ
0: มันจะแบบมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคือมันจะเป็นกล้ามเล็กๆใช่ไหมฮะไอ้คนนี้บีบไอ้คนนี้คลายไอ้คนนี้บีบไปทางนั้นทางนี
1: ้มันจะไม่ประสานกัน
0: ไม่ประสานกันใช่
1: ต่างคนต่าง
0: ถ้าประสานกันจริงๆนะ
1: ฮะ
0: บนล่างอันเนี้ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิต
1: ครับ
0: ถ้าคุณสามารถช็อกมันออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นช็อกเร็วที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ครับที่มันเป็นเครื่อง
0: ถ้าในหนัง
1: ใช้ไฟ
0: แล้วปึ้งนะครับรู้สึกเราก็จะมี
1: กระตุกขึ้น
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำเป็นออโตเมติก
1: ให้คนที่ใช้ไม่เป็นครับ
0: คือถ้าคุณเจอคนเป็นลมหมดสติ
1: ครับ
0: แล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บนะดูเขียวๆดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจ
1: ครับ
0: คือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็สามารถ
1: หยุดเต้น
0: มันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะเราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู
1: ่
0: เอามาแปะปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อกได้หรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นแบบช็อกแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อกแล้วดีเตรียมช็อกแล้วมันก็ช็อกให้เลยหรือบางทีบอกชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียว
1: อ
0: ันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอ
1: ัตโนมัติเลยนะแค่กดปุ่ม
0: ยังมี
1: แล้วที่เราเห็นอย่างเงี้ยฮะ
0: อันนั้นก็คือหัวใจคุณไม่เต้น
1: เอาปากบ้างปั๊มบ้าง
0: หัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในมันไม่เต้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกเพราะนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ย
1: อย่างงี้นะ
0: แล้วคลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลือด
1: การบีบแรงมากเลย
0: ใช่
1: เราต้องบีบน้ำหนักประมาณอย่างนี้
0: ถูกต้องแต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะเพราะมันต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ CPR ที่เขาเรียกนะ
1: ฮะ
0: ก็คือเป็นการช่วยบีบคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได
1: ้ครับ
0: นั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกหน้าอกลงไปให้มันบีบแล้วคลายบีบแล้วคลาย
1: ลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะ
0: คือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันคือเอามือขวาแล้วมือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี
1: ้ครับ
0: แม้แล้วใช้ตรงนี้กด
1: ไป
0: จึงนะ
1: โดยออกแรงหนัก
0: ก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไปเหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องบางทีต้องทำนาน
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้แขนอัดเนี้ยแป๊บเดียวคุณก็ลาเพราะตัวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจ
1: นี่
0: ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวมันก็จะบีบให้หมดตัวเนี้ยเป๊ะเลยครับ

0: ถ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หัวใจทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเราจะทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: คือก็คงต้องไล่ลำดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป
0: ็
1: นมากอาการก็มาก
0: เป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอ
1: าการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นพอขึ้นบันไดเหนื่อย
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ทำอะไรโอเคเหมือนคนปกติ
0: แต่ก่อนอาจจะทำได้ออกกำลังกาย
1: แต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5กิโลเดี๋ยวนี้แค่เดินโลเดียวก็
0: เหน
1: ื่
0: อยแล้ว
1: แต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อย
0: ไม่มีอาการอื่นอาการอื่นใช่ไม่มีร่วมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นน้อยถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้น
1: เป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะน
0: ั่
1: งเฉยๆก็เหนื่อยนอนราบไม่ได้แบบคือทำอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
0: โอ้
1: ต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อยแต่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
0: แต่ยังมีชีวิตอยู่
1: ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: อุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
1: มีครับมี
0: อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหม
1: ล้มเหลวระยะสุดท้าย
0: ระยะสุดท้ายค
1: ือ
0: ถ้าเกินนี้คือ
1: เกินนี้ก็คือ
0: ไม่รอดละ
1: ครับหมดระยะครับ
0: ถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะ
1: ฮะ
0: ม
1: ัน
0: จะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่อาจารย์ว่าไหม
1: ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีในส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ดีก็สามารถป้องกันให้มันเป็นระยะมากได้
0: ครับ
1: ก็มีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหม
0: อ
1: ตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ
0: ครับ
1: สาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะ
0: ครับ
1: บางกลุ่มแค่ความดันสูง
0: ครับ
1: ก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะฮะงดเกลือแล้วก็รวมทั้งรับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช
0: ้
1: ยาสม่ำเสมอเบาหวานควบคุมได้สม่ำเสม
0: อง
1: ดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า 80% น
0: ่
1: ะไม
0: ่
1: มีการจะโปรเกรสไปเป็น
0: ไม่แย่กว่าเด
1: ิ
0: ม
1: แย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหร
0: ือ
1: ไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่ากล้ามเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอ
0: ัน
1: นี้ทำอะไรไม่ได้แล
0: ้
1: วก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการ
0: คร
1: ับ แล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อยๆ
0: มันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็น
1: บอกไม่ได้
0: เหรอ
1: บอกไม่ได้บางคนก็
0: เราก็ไม่
1: สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็ว
0: บอก
1: อันนี้บอกยาก
0: แล้วถ้าที่สุดแล้วล่ะฮะจนสุดแล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต
1: ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต
0: ่
1: ก
0: ่
1: อนบีบอย่างนี
0: ้
1: ตอนน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: แงะ
0: บีบไม่ได้หัวใจก็จะบีบอย่างนี้
1: ใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทน
0: อาจารย์ครับเอาหัวใจเราออกหัวใจคนอื่นมาเย็บใส่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นเหรอฮะเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับ
1: เปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่
0: จากที่คนเขาบริจาค
1: ก็จะเป็นคนที่บริจา
0: ค
1: สมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้ำหนักสูงใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: กรุ๊ปเลือดแมทกัน
0: ครับ
1: นะครับหรือเป็นกรุ๊ปเดียวกันยิ่งดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ค
1: ือ
0: ก็ต้องดูว่าเข้ากันได
1: ้
0: ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมอาจารย์ครับการเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหม
1: ไม่ทุกกรณีครับ
0: มีกรณีไหนบ้าง
1: ที
0: ่เปลี่ยน
1: ไม่ได้บางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได้
0: เท่าไหร่ฮะมากเกินไป
1: ตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70
0: ครับ
1: แต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทำ
0: ครับ
1: คือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนั่นบางทีก็
0: ยากดภูมิคุ้มกัน
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นหัวใจคนอื่นต
0: ้
1: องกดภูมิเอาไว้นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนการกดภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้มะเร็งมันกำเริบได้ครับอีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติความดันปอดปกติถ้าความดันปอดสูงเนี่ยหัวใจห้องนี้มันจะทำงานไม่ไหวนั่นใส่ไปมันทำงานไม่ไหว
0: ไม่มีประโยชน์
1: เพราะฉะนั้นกรณีของคนไข้ที่มีความดันปอดสูงในอดีตจะต้องเปลี่ยนยกยวงท
0: ั
1: ้งหัวใจและทั้งปอด
0: แล้วปอดด้วยโอ้โห
1: เพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียว
0: อ๋อ
1: นั่นก็ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได
0: ้
1: นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็

0: ันเอาหัวใจเทียมมาใช้ก่อน
1: หัวใจเทียมเหรอ
0: ใช่ครับ
1: หัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย
0: ์หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีสีห้องอย่างนี้นะฮะ
1: ผมนึกว่าเป็นหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทนแล้วหัวใจเทียมที่ว่ามันก็อยู่ในร่างกายเหมือนกันไหม
0: ที่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคำว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart เอาหัวใจออกหัวใจใหม่ใส่แต่ว่าเพื่อใจของพวกเราเองเนี่ยเราก็เลยใช้เรียกไอ้ตัวอุปกรณ์เนี้ยว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเก่าออก
1: อ้าวเหรอ
0: แต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือดออกมาจากหัวใจแล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจเข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี
1: ้
0: นั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี่ไม่ได
1: ้
0: เราก็ต่อปั๊มเพื่อจะเข้ามาในนี
1: ้มีอีกปั๊มนึง
0: มีอีกปั๊มนึง
1: แล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเราไหมฮะ
0: ปั๊มนี้อยู่ในตัวเรา
1: ฝังอยู่ในตัวเรา
0: ฝังอยู่ในตัวเรา
1: พาติดเข้าไปในนี
0: ้อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกายเพ
1: ื
0: ่อจะต่อเข้ากล่องคอนโทรล
1: โอ้นึกถึงไอรอนแมน
0: ครับ
1: มีอะไรแถวๆนี
0: ้เหมือนเลยฮะ
1: ประมาณอย่าง
0: นั้นประมาณนั้น
1: แต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงมันอยู่ตรงนี
0: ้ก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างล่างวางตรงนี
1: ้ครับ
0: จะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่าง
1: ครับ
0: นะครับก็จะเสียบเข้าไปในนี
1: ้ครับ
0: นั้นเลือดมันก็จะออกมา
1: ฮะ
0: ออกมาก็จะเข้าปั๊ม
1: ครับ
0: ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียม
1: ฮะ
0: เส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมด
1: ครับ
0: เพราะนั้นตอนนี้การในนี้ทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีปั๊มทำงานแทน
1: ทำงานแทน
0: ใช่นะครับ
1: เท่ากับปั๊มนี้ทำงานแทนหัวใจห้อง
0: สายล่าง
1: สายล่างเท่านั้น
0: ครับ
1: ห้องอื่นยังใช้หัวใจเดิม
0: อยู่
1: ปกติ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอีกปั๊มนึงต่อ2ปั๊ม
1: อาจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะ
2: หัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม

0: เราได้รู้จักและได้รู้ว่าหัวใจทำงานอย่างไรไปแล้วในตอนที่ผ่านมาครับแต่วันนี้จะมาดูกันว่าถ้าหัวใจของเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าหัวใจดวงนี้ได้อย่างไรอาจารย์ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันเรายังอยู่ได้ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไง
1: คืออยู่ได้แต่ว่าก็จะมีอาการทั้งหลายแหล่นะ
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมที่สำคัญเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่บีบตัวมากๆนะ
0: คร
1: ับ มันจะค่อยๆยืดตัวออก
0: อ
1: ยืดตัวออกนะฮะพอยืดออกยืดออก
0: ขยายออก
1: ขยายออกขยายแบบบางลงนะฮะไม่ใช่ขยายแบบหนา
0: สมมุติเนี่ยเป็นถึงกล้ามเนื้อหนาอย่างเงี้ย
1: มันพอมันไม่ไหวมันก็จะค่อยๆยืดแล้วก็บางลงเหมือนน้ำหมักเหมือนเอาดินน้ำมันมายืดออก
0: ค
1: ือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะจับเป็นกลุ่มได้ดี
0: คือกล้ามเนื้อยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนกับบางลงแล้วก็ยืดขยายออกไปขนาดใหญ่ขึ้นแต่บางลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่คือถ้ากลุ่มที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเช่นขาดเลือดก็ขยายได้กับปริมาณกล้ามเนื้อน้อยลงแต่ทั้งสองอย่างเหมือนกันหมดเลยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถบีบตัวได้ดีมันบีบน้อยๆมันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นหัวใจโตที่เราได้ยินกัน
0: อ๋อมันโตไปขนาดไหนอาจารย
1: ์ใหญ่ได้ระดับอย่างนี้เลยก็มี
0: โอ้โหเหรอจากอย่างนี
1: ้
0: กลายเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดู
0: ไหนฮะ
1: อันน
0: ี้นะฮะ
1: เดี๋ยวยกมาไว้เทียบกันดีกว่าเพราะว่
0: า
1: จะได้เทียบว่าเมื่อมันโตมุมอีกข้าง
0: ด้านนี้นะ
1: ครับคืออันนี้เป็นปกติ
0: อุ้ย
1: อันนี้คือตอนที่มันโต
0: ต่างกันเยอะเลยนะอาจารย์
1: แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล้ามเนื้อที่ว่ามันหนาๆมันบางลง
0: อ๋อนี่กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเป็นเส้นๆก็มีความคล้ายกันอย
1: ู่คือเส้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่มันบางลง
0: หรือ
1: ว่าข้างในบางลงนะครับอันนี้โต
0: นี่วางด้านนี้ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: วางอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะนี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมฮะเส้นหัวใจคนหัวใจหมูเหมือนกันเลย

0: นี่ห้องซ้ายห้องขวาซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวาล่างนะครับนั่นหัวใจที่ว่าโตเนี่ยมันจะโตได้ขนาดนี
1: ้โอ้โหโตแล้วมันต่างกันเยอะมากเลย
0: ใช่อันนี้ก็โตกันประมาณสัก2เท่า
1: โอ้โหนะไม่น่าเชื่อว่าหัวใจโตจะโตขนาดนี้พอโตไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาเป็นไงฮะ
0: อันเนี้ยโอกาสเสียชีวิตจะยิ่งสูงขึ้น
1: ครับ
0: คือพอมันขยายใหญ่อย่างแรกเลยมันก็บีบตัวได้ยากขึ้น
1: มันก็
0: ยิ่งแย่ลงไปยิ่งบีบตัวยากยิ่งขยายอันนี้2เวลาหัวใจมันโตแล้วมันขยายมากๆอันนี้แหละมีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราคุยกันตอนแรกว่าต้องช็อกเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็คือมันบีบไม่ไหวเพราะมันทางออกเนี่ยมันยิ่งออกแรงบีบได้ยากบางทีมันเริ่มรวน
1: ครับอาจารย์ครับเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากให้หัวใจของเราโตขนาดนี้เลยเราต้องดูแลไงครับให้หัวใจของเราเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะอายุยืนยาวมากขึ้นครับอาจารย
0: ์คือหลักๆจริงๆคือต้องป้องกัน
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้หัวใจแย่ลงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: เรื่องของความดัน
1: ฮะ
0: เรื่องความเครียด
1: ครับ
0: นะครับอีกอย่างก็คือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเราเป็นโรคหัวใจเยอะก็แปลว่าเราก็มีความเสี่ยงสูง
1: ครับ
0: ทีนี้บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นคนที่ไขมันสูงก็มีโอกาสที่เป็นโรคหัวใจมากกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีก็สำคัญนะครับนี่ถ้าหัวใจเราปกติอย่างตอนนี้เรายังถือว่าปกติการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหัวใจ
1: นี่หลายคนอาจจะสงสัยครับอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายเนี่ยก็จะดีต่อหัวใจแต่เอ๊ะพอออกกำลังกายปุ๊บหัวใจทำงานหนักเต้นแรงบีบแรงมันเหมือนจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหรือเปล่าตอนออกกำลังกาย
0: ไม่ครับคือถ้าอย่างแรกคือต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคือถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้น
1: ครับ
0: ประมาณ 70% ก็พอนะครับไม่ใช่เอาซะจนแบบมากเกินไป
1: อ๋อเขาจะมีบอกว่าอายุเท่าไหร่หัวใจควรเต้นเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ออกกำลังกายไม่ควรจะเกินนั้น
0: ไม่ควรจะเกินนั้น
1: ในแรกนะคร ับ
0: อันที่2ก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรายังเป็นหัวใจปกติ
1: ครับ
0: คือถ้าเส้นเลือดเราปกตินะครับมันก็ออกแบบมาแล้วให้สามารถทำงานได้มากขึ้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วยทั้งเพิ่มปริมาณไขมันที่ดีนะครับที่มีไขมันที่ดีเรียก HDL นะครับรวมทั้งว่ามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยพวกเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับโล่งนะมีการออกกำลังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณพบว่าคุณเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตี
1: ครับ
0: อันนี้ตรงข้ามว่าจะไปออกกำลังกายไปเดินเผื่อมันจะโล่งขึ้นไม่มี
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้อันตรายมีแต่ว่าพอหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอป๊อกหัวใจวายไปเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องทราบสภาพตัวเองก่อนนะครับถ้าสภาพตัวเองปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี
1: งั้นแปลว่าถ้าหัวใจยังดีอยู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับ จะเป็นประโยชน
0: ์ออกกำลังกายเนี่ยเราหมายถึงออกกำลังกายหัวใจ
1: ครับ
0: นะครับต้อง
1: ที่แบบต่อเนื่องใช่ไหม
0: ต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย30นาที
1: อย่างเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ำช็อกกิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำเดินแกว่งแขนหรือบอกเนี่ยวันนี้เดินวันนี้ทำงานบ้านทั้งวันเลยกดหัวใจมันไม่ได้เต้นเร็วขึ้นเท่าไหร
1: ่อ
0: าจจะเร็วขึ้นนิดๆแต่อันนี้ไม่ช่วยมันต้องแบบต้องตั้งใจทำนะครับยังบอกว่าวันนี้ผมเดินไป3กิโลเดินไปเรื่อยๆได้เหงื่อด้วยหัวใจไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร
1: ่อ้าวเหรอต้องเดินเร็ว
0: ถ้าเดินเร็วจับชีพจรตอนแรกก่อนเดินชีพจร60
1: ครับ
0: ตอนนี้เราเดินเร็วจับใหม่แล้วตอนนี้ชีพจรเรา110 120อย่างเงี้ยได้ออกกำลัง
1: วันนี้นะผมเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยเข้าร้านนู้นออกร้านนี
0: ้ก็จะมีออกกำลังกายตอนที่ว่าเจอของแพง
1: ตอนนั้น
0: นิดนึง
1: แต่ไม่ตัดสินใจซื้อดีไหมรูดการ์ดไหมอะไร
0: ครับ
1: งั้นออกกำลังกายถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วจะต้องเกิน30นาที
0: ครับโดยประมาณ
1: หรือว่าเป็น45นาทีสัปดาห์นึง
0: 30นาทีก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับสัปดาห์นึง
0: 3ครั้งใช่
1: อย่างต่ำ
0: ครับ
1: ตัวเลขนี้ยังใช้ได้
0: ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีปริมาณเกลือเยอะก็ไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำข้างโอกาสเกิดความดันสูงไม่ดีต่อไตนะครับเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถทานอาหารมันได้โดยที่ไขมันตัวเองไม่ได้สูงมากบางคนก็ไม่ได้ทานอาหารมันแต่ไขมันสูงก็มี
1: ครับ
0: ต้องระวังก็เจาะเลือดดูจะรู
1: ้ตรวจร่างกาย
0: อันนี้ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวเลยดูว่าปริมาณไขมันเราเป็นอย่างไรถึงจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ดูแลตัวเองแบบนี้ที่มาถึงสิ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: หน้าตาเป็นไงแล้วมันพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง
0: ใช่จริงๆแล้วผมก็มีตัวอย่างเครื่อง
1: อ๋อแล้ว
0: จริงเครื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: ที่ต่างประเทศมันใช้ชื่อเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราแยกชื่อเพื่อความเข้าใจง่ายของประชาชน
1: มันพยุงหัวใจตอนไหนอาจารย
0: ์คือเครื่องเนี้ย

0: ก็จะมีปั๊มปั๊มตัวนี้กำลังปั๊มเลือดที่ 4.5 ลิตรต่อนาที
1: 4.5 ลิตรต่อน
0: าทีคนปกติจริงๆปั๊ม5ลิตรนั้นผมขออนุญาตตั้งให้เป็น5ลิตรอันนี้จะใกล้เคียงหัวใจเราตอนนี
1: ้หัวใจคนเราปกติปั๊มเลือดทีนึง5ลิตรต่อนาที
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้
0: ทีนี้ให้ดูภาพว่าไอ้เลือดของคนเราเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันจำลองว่ามันก็คือหัวใจเหมือนหัวใจเทียมจะเป็นเครื่องพยุงหัวใจใช้เห็นว่าเลือดคนเรานะฮะที่ว่าปั๊มเลือดเนี่ยปกติเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็คือปริมาณเลือด5ลิตรต่อนาทีเนี่ยฮะนี่คือ5ลิตรต่อนาที
1: ผมขออนุญาตนะได้มั้ยฮะอย่างงี้โอ้นี่พอโดนมือมันกระแทกแรงกันนะฮะ
0: นั้น
1: โอ้โห
0: หัวใจคนปกติพี่แต่มันปึ๊บๆๆแต่ว่าปริมาณเนี้ยอันเนี้ย
1: คือแบบนี้เลยนะ
0: ใช่สมมติว่าคนโดนมีดแทงคอ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะที่ว่าเห็นเลือดมันพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจมันเต้น5ลิตรต่อนาที
1: บางทีพุ่งแบบกระฉูดออกมาเป็นสายอย่างงี้เลย
0: ใช่ฮะใช่เพียงแต่ว่าพอสักพักเลือดจะหมดร่างกายมันก็จะลงช้าลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะเลือดมันหมดร่างกายหัวใจก็จะแฟบ
1: สาเหตุว่าทำไมถ้าเราโดนแทงแล้วเลือดไหลออกตลอดเวลาแป๊บเดียว
0: เพราะอันนี้มันวนแต่ถ้านั้นแป๊บเดียวมันก็จะเลือดหัวใจมันบีบสักพักไม่มีเลือดเข้ามันก
1: ็
0: เหี่ยวลงเหี่ยวลงบีบไม่ได
1: ้
0: กำนันก็ตกก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: นั้นอันนี้เป็นเครื่องพยุงหัวใจที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจไม่ทำงานแต่เหมาะจะใช้กับไข้ที่เป็นแบบเฉียบพลันเพราะว่าปั๊มนี้ไม่สามารถใส่ในร่างกายในปั๊มอย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้กรณีที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันผมก็จะเอาท่อนึงใส่เข้าไปแบบเมื่อก
1: ี
0: ้อันนี้เป็นท่อเข้าใส่เข้าไปในนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไอ้ท่อที่ออกก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี
1: ้
0: ในกรณีที่คนไข้หัวใจฟื้นดีแล้วผมก็จะเอาเครื่องนี้ออกนะครับแต่เครื่องนี้มันใหญ่เท่าๆคนไข้ไม่สามารถกลับบ้านได
1: ้ใช่คร
0: ับ อันนี
1: ้ต้องมีเครื่อง
0: เราก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องพยุงหัวใจเฉย
1: ๆเราจะพยุงตอนไหนตอนในห้องผ่าตัดหรือว่าตอนพักฟื้น
0: ก็คือสมมติว่าคนไข้มาด้วยช็อ
1: ค
0: นะครับผมมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสมาถึงหัวใจไม่เต้นเลยดมยาสลบปุ๊บหัวใจหยุดเต้นผมเปิดหน้าอกบีบหัวใจเข้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมก็ใส่ท่อนี้เข้าไปครับจริงๆแล้วในรายนั้นนะผมใส่เข้าไปในห้องซ้ายด้วยเพราะว่าพอเลือดที่มันไหลมารวมมาปุ๊บผมก็ดักออกเลยไม่ได้นะแล้วก็ปั๊มกลับเข้าไปเขาก็อยู่ไปประมาณ10กว่าวันหัวใจฟื้นดีก็คือใส่ในห้องผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไปอยู่ใน ICU
1: ครับโดยยังมีเครื่องนี้ไปอยู่
0: มีเครื่องนี้ไปกันเนี่ยยกโยกไปทั้งแผงเน
1: ี่
0: ยพอเขาฟื้นตัวดี
1: ครับ
0: ทุกอย่างดีเราตรวจเอ็กโคขึ้นหัวใจแล้วปกติดีหมดแล้วก็เอาเข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงดมยาสลบเปิดหน้าอกแล้วเอาเครื่องนี้ออก
1: แล้วหัวใจเดิมก็ยังทำงาน
0: หัวใจเดิมฟื้นแล้วไง
1: กลับมาฟื้น
0: กลับมาฟื้นปกติ
1: ใช่งั้นอันนี้การทำงานก็จะเหมือนกับ
0: แต่ว่าหลักการเดียวกันกับหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แต่หัวใจเทียมปั๊มนี่จะเล็กกว่าทำจากไทเทเนียมหมดเลยไม่ได้ทำจากพลาสติกท่อเธอก็จะเป็นแบบพิเศษ
1: ม
0: ันก็จะฝังเข้าไปในร่างกายอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็จะมีสายออกมาแล้วตัวคอนโทรลเนี่ยก็จะเล็ก
1: คร
0: ับ เล็กแบบสะพายแล้วก็เดินได้เดินไปมาคือสามารถกลับบ้าน
1: ครับ
0: ไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได
1: ้ครับ
0: ในกรณีที่คนไข้แบบที่ว่าเปลี่ยนหัวใจไม่ได
1: ้
0: ก็อยู่กับเครื่องนี้ไปเลย
1: อ้าวแล้วมันต้องใช้พลังงานอะไรมาจาก
0: มีแบตเตอรี่ชาร์จก็มีเครื่องชาร์จแล้วก็เสียบ

0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลกในช่วงประมาณเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หน้าตามันยังกับอะไรอุปกรณ์ในรถยนต์เทอร์โบรถยนต์หรืออะไร
0: ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนตัวที่เราพูดถึงเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสามารถอยู่ได้เป็นประมาณสัก2ปีนะครับแล้วตัวเนี้ยยังเป็นตัวที่อยู่นอกร่างกาย
1: อ๋อแ
0: ล้วนะครับรุ่นแรกๆยังไม่สามารถจะเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายได้หมดก็อยู่นอกร่างกาย
1: ท่อออกมา
0: เนี่ย
1: ลู
0: กศรออกมาแล้วกลับเข้าไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยทางศิราชเราก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก็มีลายหนึ่งที่ใส่แล้วอยู่ไป3เดือนแล้วเราก็สามารถหาหัวใจมาเปลี่ยนได้คือหัวใจเขาไม่ฟื้น
1: ครับ
0: ก็ใช้ตัวนี้ทำงานแทนหัวใจ
1: แปลว่าหัวใจเทียมอาจจะทำงานชั่วคราวระยะหนึ่ง
0: ใช่ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอย่างรุ่นล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้10ปี
1: โอ้โหนะ
0: ครับรุ่นอันนี้ก็รุ่นแรกนี่ให้ดูนิดนึงว่ารุ่นแรกเนี่ยมันจะใช้ลมนะครับตัวนี้จะมีลิ้นอยู่มันลิ้นเหมือนลิ้นหัวใจแต่เป็นลิ้นหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีลมงั้นผมขออนุญาตใช้ปากเป่าให้ดูนิดนึงนะครับลมนะรุ่นแรกเป็นลมลมจะอัดให้มันขยายและบีบตัวขยายและบีบตัวนั้นรุ่นแรกๆเขาดีไซน์เหมือนหัวใจจริง
1: ครับ
0: นะครับนั้นลมจะเข้าทางนี้นะครับอย่างนี้นะฮะ
1: เ
0: ห็นไหมฮะมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือดก็เข้าออก
1: ลิ้นกระดกด้วย
0: ใช่นะฮะแต่รุ่นหลังเนี่ยจะทำงานคล้ายๆเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: มันจะเป็นแบบเครื่องเจ็ตเทอร์โบหมุนแบบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช้พลังงาน
0: จะไม่มีลมละ
1: แล้วถ้าเครื่องเดิมลมมาอย่างไหนฮะใครเป่า
0: เครื่องใหญ่เลยเครื่องก็จะเจเนตลมอัดเข้า
1: ออกแปลว่าเราไปไหนก็มีเครื่องนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องนึงที่จะคอยเป่าลม
0: สมัยนั้นก็เครื่องก็จะใหญ่หน่อยอันนี้ก็มารุ่นนี้เชื่อหรือไม่ว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในร่างกาย
1: อุ้ย
0: ดังนั้นตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี
1: ้หนักหลายขีด
0: ใช่ แล้วก็ไม่สามารถใส่ในคนไทยได้ต้องคนไทยตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้ระยะยาว
1: ครับ
0: ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจได
1: ้
0: คือตัวนี้ใส่ไม่ได้ระยะตัวนี้ใส่รอเปลี่ยนหัวใจ
1: ครับ
0: ส่วนตัวเนี้ยใส่เลย
1: มันไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: มันจะอยู่ในหน้าท้องก็ฝังเข้าไปข้างในอย่างนี
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าจากหัวใจเข้ามาอันนี้ก็เข้าไปที่เส้นเลือดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ออกมาจากหน้าท้อง
1: อ
0: ันนี้ก็ชื่อ heart made ซึ่งตัวที่ผมใช้เป็น heart made 2ก็คือรุ่นที่สองรุ่นที่สองก็จะเป็นตัวเล็กลงมาจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบสองเท่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เพิ่งใส่เป็นรายแรกไม่ได้ตัวที่เล็กแล้วฝังเข้าไปข้างในผมก็เลยเรียกชื่อว่าหัวใจเทีย
1: ม
0: นะครับก็เป็นหัวใจเทียมวางอยู่ตำแหน่งใต้หัวใจจริงทำงานแทนหัวใจห้องซ้ายนะครับ
1: จะไม่หนักเท่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่หนัก
1: ฝังเข้าไปในร่างกายตอนนี
0: ้ใช่ครับตัวนี้หนักตัวใหม่เนี่ยจะเบากว่านี้ประมาณ1/3
1: หลักการเดียวกันไหมฮะก็คือต้องมีอะไรไป
0: ถูกต้อง
1: เป่าให้
0: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าละนะอันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้ยังเป็นแบบปึ๊บปึ๊บอยู่ต่อมาคนก็พบว่าถ้าใช้เป็นควงสว่านเป็นเจ็ต
1: ครับ
0: มันไม่ต้องมันก็สามารถทำให้เครื่องมันเล็กลงได้เล็กลงก็ฝังได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้สายไฟออกมานอกร่างกายปัจจุบันก็พยายามออกแบบนะฮะที่ผมไปประชุมมาเนี่ยให้ทุกอย่างฝังในร่างกายหมดเลย
1: โอ้เหรอ
0: เคยชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแม้วางไว้แล้วก็ชาร์จ
1: วางไปปุ๊บ
0: ตอนนี้ถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ผิวหนังหมดเลยไม่ต้องมีอะไรยื่นออกมาแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัว
1: ชาร์จ
0: คอนโทรลมาวางชาร์จครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพลังงานไอ้พวกแบตเตอรี่มันก็ยังไม่ดีพอถ
1: ้
0: าใช้แบบฝังร่างกายหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จแล้วได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั้นถ้าอยู่บ้านจริงๆก็ต้องวางแปะไว้ตลอดเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่ามีวัฒนาการถึงจุดที่สามารถจะชาร์จแล้วอยู่ได้ทั้งวันยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำงานหนักกว่าโทรศัพท์เยอะเลย
1: ครับวัสดุที่ใช้ทำหัวใจเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับ
0: ไทเทเนียม
1: ซึ่งเบาไม่เป็นสนิมแน่ๆ
0: ไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนอยู่ได้นาน
1: แล้วมันจะมีอาการระคายเคืองหรือมีผล
0: คือจะมีก็แค่ว่าตรงที่สายไฟที่ออกมาจากผิวหนังก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเป็นผิวเราแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟ
1: ติดเชื้อไหม
0: โอกาสติดเชื้อมีสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาใส่หัวใจเทียมจะต้องได้รับการเทรนให้ดูแลแผลได้ดีต้องดูได้ดีเลย
1: ค
0: ือว่าต้องเรียกว่าเป๊ะทุกอย่างต้องทำคำสั่งให้ถูกต้องเรียกว่าเราต้องสอนทุกวันแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดพยาบาลไปทำให้ทุกวันเพราะเขาต้องไปอยู่บ้านเหมือนคนปกตินั่นที่บ้านเขาต้องทำเป็น
1: อนาคตเราจะเห็นแบบในหนังแบบ Iron Man ไหมฮะก็คือถ้ามี ต้องการต้องใช้
0: เป็นไปได้สูง
1: แบตเตอรี่เพื่อคอนโทรลเนี่ยมีที่เปลี่ยนตรงนี้หรือจะตรงไหนก็ได้ของร่างกายเสียบปุ๊บ
0: ใช่ไม่ถึงอุปกรณ์เทียมนั้น
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆแล้วล่ะของคนไข้ก็คือมีหัวใจเทียมฝังอยู่ข้างในในร่างกายเลยหมุนอยู่ข้างในอื้ออยู่ข้างในมีกล่องคอนโทรลอยู่ข้างนอก
1: แต่ต้องหิ้วไปด้วย
0: แล้วก็มีแบตเตอรี่เสียบนะครับแล้วก็ดึงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได้แต่อนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันฝังอยู่ข้างในก็อาจจะเป็นแค่พลังงาน

0: ู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมวันนี้เขามีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเราตามไปคุยกับเขากันเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของคุณวีรกิจตวสินพงสุขครับเพื่อมาคุยถึงอาการที่คุณวีรกิจเคยเฉียดตายมาแล้ว

0: ต่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณวิริกิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาการที่ว่าคือ
1: เหนื่อย
0: ครับ
1: ทานข้าวไม่ลง
0: โอ้โหแค่2อย่างน
1: ี
0: ้หูอื้อด้วย
1: ครับ
0: นี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนจะปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ากินไม่ได
1: ้ครับ
0: เหนื่อยง่ายด้วยใช่มั้ยฮะอาการที่ว่ารวมแล้วคือเป็นอาการอะไรครับ
1: น้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลว
0: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
1: คร
0: ับ พอฟังหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราคิดว่าคนที่หัวใจล้มเหลวก็น่าจะไม่รอดแล้ว
1: ใช
0: ่แต่คุณวีรกิจ
1: ก็รอดมาร
0: อดมาได้นะ
1: เพราะคุณหมอช่วยไว
0: ้ครับผมอาการหัวใจล้มเหลวที่ว่านี่มันเริ่มต้นนี่เป็นไงฮะ
1: รู้สึกว่ามันเหนื่อยทานข้าวไม่ลง
0: ครับ
1: หูอื้อ
0: ครับ
1: ของผม
0: อันนี้อาการรวมกันเลยเป็นอย่างนี้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอทิ้งไประยะไปนานๆมันเป็นไงแย่ลงไปยัง
1: ไงแย่ลงน้ำมันจะท่วมปอด
0: ครับอาการน้ำท่วมปอด
1: เหนื่อยคือเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ครับคือแต่ก่อนนี่เดินเหินออกกำลังกาย
1: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
0: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
1: หลังจากนั้นน้ำท่วมปอดก็ขึ้นไปถึงก็เหนื่อยหอบเลย
0: ครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: จริงๆหัวใจโตผมเป็นมา10 ปีแล้ว
0: 10 ปีเลยเหรอ
1: ครับประมาณ10 ปีแล้ว
0: หัวใจโตเหรอฮะ
1: ใจโตครับ
0: มันโตสักขนาดไหนพอเห็นภาพ
1: เมื่อกระซ่าเอาคุณหมอวัดมาเรื่อยๆโตปีละเซนปีละเซน
0: ปีละเซนขยายขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับครับ
0: เป็น10ปีแปลว่า10ปีก็10เซนเลยนะคร
1: ับเกือบถึง
0: โตขึ้นเรื่อยๆทุกปี
1: ครับ
0: ปีละเซนโตขึ้น
1: แต่จำไม่ถึง10ปีเป็น10เซน
0: อ๋อฮะพอคุณหมอบอกว่าหัวใจโตแล้วก็หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเนี่ยการรักษานั้นทำไงบ้าง
1: ก็ทานยาอย่างเดียว
0: ครับ
1: คุณหมอว่าสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนหัวใจ
0: ต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: พอดีของผมมีปัญหาคือความดันปอดสูงไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุณหมอเลยแนะนำว่ามันผ่าไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วช่วยได้ไหมผมว่าทำใจไปแล้ว
0: ทำใจไปแล้ว
1: ตายไปตายช่างมัน
0: ใครพูดคำนี้
1: ผม
0: ทำไมถึงพูดแบบนี
1: ้ก็หมอบอกว่าหมดผลทางช่วยแล้ว
0: ครับหมายถึงว่าใช้ยาก็ไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับเปลี่ยนใจก็ไม่ได้
0: จะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้เพราะว่าความดันปอดสูง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเดียว
1: ใช่ครับแต่คุณหมอโทรบอกว่ามีทางหนึ่งคือใช้ใส่เครื่องแต่คนแรกประเทศไทยนะ
0: พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณวิรกิจได้ยินแล้วเป็นไงตกใจ
1: แล้วตกใจเหมือนกันเพราะคนแรกเลย
0: คนแรกด้วย
1: ค
0: ือบางอย่างเนี่ยบอกโอ้เป็นคนแรกของประเทศไทยนี่ฟังดูแบบโอ้ย
1: มันก็
0: น่าภูมิใจ
1: แต่ว่าน่าภูมิใจ
0: พอผ่าเป็นคนแรกเปลี่ยนหัวใจเทียมมันฟังดูน่าตกใจ
1: ใช่ครับก็ลองไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: ตอนนั้นตัดสินใจทันทีเลยไหมฮะพอคุณหมอบอกปุ๊บ
1: ก็ยังครับผมบอกว่าผมไปดูดวงก่อนเขาดูดวง
0: ไปดูดวงก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนใช่ไหม
1: ตั้งหลักนิดนึง
0: เอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงก่อน
1: สุดแล้วไม่ได้ดูหรอก
0: เอาเหรอ
1: ก็ไม่มีใจให้เก่งเราไม่เชื
0: ่
1: อผมเลยไปทำบุญ
0: ไปทำบุญก่อน
1: ครับ
0: คือทำทุกอย่างให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: ดีที่สุด
1: ใช่
0: คนในครอบครัวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ปรึกษากันเข้าห้องผ่าตัดตั้งกี่โมงจำได้ไหม
1: ตั้งแต่ออกจากห้องพัก8 โมง
0: 8 โมง
1: เดือดเข้าทีก็9 โมงรู้สึกตัวตอน4-5 ทุ่มแล้ว
0: 4 โอ้แล้ว
1: ผม4-5 ทุ่มรู้สึกตัวว
0: ินาทีที่รู้สึกตัวมาลืมตาขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจ
0: ครับ
1: ว่ารอดแล้ว

0: โหวันนี้ได้รู้เรื่องหัวใจชัดเจนมากครับที่สงสัยมานานบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจครับอาจารย
1: ์ถ้าจะบอกกันตามตรงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อ
0: ครับ
1: เพราะคุณพ่อก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับคุณพ่อผมก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ศรีราษฎร์เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: นั้นก็ได้รับสัมผัสเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: สมัยก่อนเรามีห้องดูการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
1: ผมปิดเทอมก็จะพาเพื่อนมานั่งดูการผ่าตัดหัวใจ
0: พ่อทำงานอยู่ข้างในเราส่องกระจกดูนี่เลยแหละ
1: อยู่ชั้นบนแต่ที่แน่ๆผมชอบการผ่าตัดมาเป็นงานฝีมือ
0: ครับ
1: นะครับได้ผลทันตา
0: ได้ผลทันตา
1: ไม่ถึงว่าสมมติไส้ติ่งอักเสบผมตัดไส้ติ่งออกวันรุ่งขึ้นเขาดีเลย
0: หายเลย
1: ผมชอบอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอผมไปเรียนผ่าตัดทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะมาเรียนผ่าตัดหัวใจ
0: ครับ
1: พอผมผ่านการผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอาจจะเพราะการปลูกฝังเพราะว่ายีน มันรู้สึกเข้าใจง่ายมันรู้สึกว่าสนุกและมีความท้าทายนะครับมันมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบปั๊มเลือดในตัวมันเองผมชอบโรคที่ช่วยชีวิตจริงๆพอเราได้สัมผัสมาอยู่กับหน่วยหัวใจแล้วชอบจริงๆตอนนี้เราก็เลือกที่จะเรียนอันนั้นซึ่งมีประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายทั่วไปนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไข้กรณีเดียวกันแต่เหตุเกิดที่อื่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดอื่นและมาไม่ทันเขาก็เสียชีวิตเห็นแล้วก็เสียดายบางครั้งก็มาช้าเกินไปถ้าเขามาทันหรือเทคโนโลยีนี้มันแพร่หลายมากกว่านี
0: ้
1: ผมถึงอยากจะสอนให้แพทย์ผ่าตัดหัวใจเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้และพยายามพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้มันราคาถูกลงในประเทศไทยตอนนี้ก็พยายามจะทำวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลเองพยายามจะพัฒนาเครื่องประยุงใจราคาถูก
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าอนาคตจะได้ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได
0: ้โอ้เยี่ยมเลยครับครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นทั้งหมอผู้ลงมือผ่าตัดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และอยากให้แพร่หลายไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักโรคและมองโรคในแง่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับขอบคุณครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดงดอาหารจากถั่วจริงไหมแหมพูดถึงโรคกระเพาะเป็นโรคฮิตเป็นกันก็เยอะความเชื่อก็แยะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันค่ะเป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆเคลือบกระเพาะความเชื่อนี้จริงครึ่งหนึ่งค่ะคนไข้ส่วนหนึ่งกินแล้วจะดีขึ้นหากเป็นโรคกระเพาะแต่คนไข้อีกส่วนหนึ่งกินนมแล้วอาจจะแย่ลงดังนั้นถ้าเราคิดจะรักษาโรคกระเพาะด้วยตัวเองโดยการกินนมต้องระวังให้ดีว่าเรากินแล้วดีหรือไม่ดีค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันค่ะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารจากถั่วเพราะทำให้เกิดแก๊สความเชื่อนี้จริงค่ะอาหารประเภทถั่วทำให้เกิดแก๊สได้เยอะจริงๆเราจะสังเกตว่าเวลาเรารับประทานถั่วเราไม่เราก็ต้องถ่ายลมดังนั้นหากเรามีอาการของโรคกระเพาะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นถั่วจะทำให้อาการของโรคกระเพาะดีขึ้นได้จริงค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะคะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเพราะทำให้เกิดโกรธความเชื่อนี้ก็จริงเช่นเดียวกันค่ะอาหารประเภทที่เปรี้ยวจัดส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นกรดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้แต่อาหารประเภทเผ็ดจัดคงไม่ได้ทำให้เกิดกรดใช่ไหมคะแต่อาหารประเภทที่เผ็ดจัดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้ดังนั้นหากเราเป็นโรคกระเพาะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดแล้วทำให้อาการเรามากขึ้นต้องเลี่ยงค่ะมาถึงความเชื่อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโรคกระเพาะให้รับประทานอาหารบ่อยๆความเชื่อนี้จริงค่ะเวลาเราเป็นโรคกระเพาะการรับประทานอาหารบ่อยๆจะช่วยทำให้กระเพาะเราทำงานลดลงแต่ปริมาณอาหารที่เรารับประทานจะต้องน้อยด้วยนะคะดังนั้นคำแนะนำคือรับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆหากเราไปรับประทานบ่อยๆแต่รับประทานเยอะๆนั่นจะทำให้อาการของโรคกระเพาะเราแย่ลงค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะที่ใช้ได้จริงทำให้อาการลดลงอันที่1 นะคะลดน้ำหนักเมื่อเราน้ำหนักเกินอันที่2กินอะไรแล้วกระตุ้นให้มีอาการให้เลี่ยงสิ่งนั้นอันที่3รับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆอันนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะหากเราเป็นโรคกระเพาะแล้วเราปรับพฤติกรรมอาการยังไม่ดีขึ้นอาจต้องระวังโรคร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นแผลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารทะลุหรือมะเร็งกระเพาะอาหารดังนั้นหากถ้าเรามีอาการแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นอย่าลืมมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคกระเพาะล่ะคะทำอย่างไรไม่กินผิดเวลาไม่กินมากเกินไปไม่กินอาหารที่จะกระตุ้นอาการของเราแค่นี้เราก็จะปลอดภัยจากโรคกระเพาะแล้วค่ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิกาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและ

ความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้สมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้

คนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพระอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกเรียนธรรม5 ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์แต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้า

พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซำเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซำเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1ราย

ประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร215คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระสีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันอับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านมพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชตุพลวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยาวดีกรมพระสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: วัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห

0: ใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
0: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
0: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3 วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะ

0: อาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆว่ารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วจันก็ทำปุ๊บพอจันหยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วจันก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ไม่จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างนี้ค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้คะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาจะนึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้น

0: จริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่จะมีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้จันแย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่
0: มั้ยมันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลานึงกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมันมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้ช็อกโกแลต
0: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้ม
1: ๆ
0: ที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหา ถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนค่ะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจันยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายจันจะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมดีกว่าเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้
1: ออ
0: ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเรามื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่า แปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิด

0: อะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอกนะ
1: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัว จริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
0: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
0: ครับ
1: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่สองก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแปะกล้วย
0: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
1: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจ๊ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดียมถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
0: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
1: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
0: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
1: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
1: เงี้ยใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความ

0: เครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี้
1: ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องใน

0: ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPA ลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทาน ให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้คุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์ผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนาม

0: กุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะฮะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอนามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จากวีทีอาร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะ 2-3 เดือนนี้เป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
4: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มากๆ
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
0: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบ

0: นี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะไวทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย
1: ์ถ้าให้ตอบไวทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
0: ้
1: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วแบบนี้พออายุอนามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือนี่ก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
1: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบเนี้ยคือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณศิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการเนี้ยมาประมาณสัก20 ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าเอ๊ะตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
0: ต้อง
2: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ครับ
2: เมื่อกี้ที่ถามแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำยังไงครับอาจารย์กินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
1: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินคนไข้พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเงี้ยคุณก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินเนี่ยเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
2: นี่คืออาหารนะที่อาจารย์ว่าจุดไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: อย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
1: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
0: ครับ
1: เราจะเห็นว่าเวลาตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
2: ครับ
1: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
2: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์ปุ๊บโรคกระเพาะมากำเริบเลย
1: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนักเป็นจริงจริ ง
2: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
1: อารมณ
2: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์

0: คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
1: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศรียามนบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
2: ุ
1: ่มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอ่ะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
2: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย์
1: ถูกต้องคุณจะพูดถูกเลยใช่ย
2: ิ่
1: งคนที่แบบเป็นหายอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
2: า
1: ฉันจะมีแผลไปนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกจะต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
2: ครับ
1: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
0: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
1: กล้องนะคะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ตัวใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
2: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณศรียามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
1: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่าง

0: รวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ฉะนั้นส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มปึ้มๆๆอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
1: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคเพราะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมือย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอะ
0: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่กันไปหน่อยนึงตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกเขากินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยๆขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
2: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาหารจะน้ำหนักขึ้น
1: ทุก2ชั่วโมงกินที
0: จริงๆจริงๆคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอาสยามถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
1: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
0: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ 3-4 ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง 3-4 ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
1: ปัจจุบัน
0: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะก็คำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ มันจะเสียเวลากับ ไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบาย เพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะ เราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
1: ครับ
0: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วที่ฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
1: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: หนักกว่าเดิม
2: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
0: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมี แต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลแล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆเนี่ยค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
2: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปจะติดได้ไหม
0: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าไอ้เชื้อบอกติดอย่างไรกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการสื่อส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นสันข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่ามันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะฉะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการณ์เนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10คนอ่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี้
1: อ
0: าจารย์อาจจะมีก็ได้แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30 บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
1: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย์
0: ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าที่ตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเยอะพอสมควร
0: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
1: ์นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณ I am ปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุภัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐชานันนะฮะคุณณัฐชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72 ปีฉีด AstraZeneca 2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์เป็น Modernaคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลมีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
2: มีครับมี
0: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวมอร์ดาน่าเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นมอร์ดาน่ากับไฟเซอร
1: ์
0: ถ้ามอร์ดาน่าน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ห่างจาก4เดือนครับ
0: ค่ะประมาณ
1: 4เดือน
2: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อ่ะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดแต่รามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
0: ่
2: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนโมเดอร์นาเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
1: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของการในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
1: ้ค่ะข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
2: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
0: ให้ท่านผู้ชม
2: ติดตาม Facebook เราดีกว่
0: า
2: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเดี๋ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
1: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
2: เดี๋ยวมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับขายของทุกอย่างเลยครับวันนี
0: ้กลับมาเอาให้คุ้มหน่อยจันทเนศเน
1: า
0: ะ
1: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอาทิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้หนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันมาละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย
0: ์อาจารย์ท่านนี้ตอบเลยค่ะ
2: โอ้ยยิ้มไงคะผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
1: ทานนมโคจืดพร่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
0: ส่งผลดีค่ะอาจารย
2: ์ส่งผลดี
0: บอกว่าส่งผลดี
2: ยกเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายๆไปนะครับส่วนว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมมันเนยปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
0: บางคนไม่ชอบปลาเนี่ยอาจจะราคาสูงหน่อย
2: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้แล้วมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอ่ะ หมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะเอาโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวเคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งทั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อเรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะเขายังแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกๆสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะมาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงไวแล้วต้องลดลงนะคะ
2: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะมากกว่าเราอีก
0: บางทีโอเค
2: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
1: บ
2: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่แล้วตกลงเขานี่คือใครอะครับ
1: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งอะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่ Rama Channel จะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของ Rama แล้วก็ลัคกี้หมอ Rama ก็ได้นะฮะ
0: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอะไรเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
1: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆไหมฮะเข็ม3
2: เข็ม3จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
0: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได
1: ้ค่ะต้องลงทะเบียนก่อน
0: ติดตามใน Facebook
2: ครับก็คือว่าถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
0: มาได้ walk in ได้ด้วย
2: ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีโอ้โหมาจากไกลจากในหลาย
0: ที่ไม่ได้ฉีด
2: ใช่จากตากไปจากกทมที่แบบอยู่ห่างกันเนี่ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
2: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
1: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
0: อ้าว
2: นัดแล้ว
1: นัดแล้วด้วย
0: สองกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะสองลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้

0: สองกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากสองก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเธอนะอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ
1: เขาชัวร์นะ
0: เขาถึงเขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
2: ครับ
1: อาจจะต้องดูสาเหตุว่า
2: ผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
0: อ้าว
2: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
0: ทำหน้าที่ดีมากค่ะ
2: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากของ2-3 วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1 ขวบ 3 เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
0: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมคะอาจารย์ท่านนี้ตอบได้ไหมคะ
2: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
0: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค่ะ
2: จริงๆมีโรต้ามีนอฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนพอเอาจริงๆนะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้อะเขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้บอกคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: นะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
0: ได้เรื่อยขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันนี้มันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่าแต่ว่ากลยุทธ์เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
0: อะไร
1: ดื้อยา
0: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาส

0: ที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญนะมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อหนึ่งต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
1: ม
0: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อบ่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
0: จริงๆถ้าเป็นแอสตราสองเข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
2: คร
0: ับ ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: น่าจะฉ
0: ี
1: ดน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้ว
0: น่าจะต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็นไฟเซอร์หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหาไฟเซอร์ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
2: ถูกครับถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: 12 20
2: 27เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาก็อยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: จะซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะฮะอ
2: ย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
0: ไลค์
2: ดูกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์นะฮะ
1: กดไลค์
2: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มแล้วเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
0: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตั
1: วไหนก
0: ็
1: ได
0: ้ถ
1: ้
0: าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได
1: ้ค่ะครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
2: ถ้าเกิดแมวลงนี
1: ่คุณ
0: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์เน
0: แท็กอาจารย์นเนศเลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาถ้าอ่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย์
2: ถ้าความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
0: ไม
1: ่จริงเหรอจ๊ะ
0: ก็ไม่เร็วไปถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่มั้ยหรือว่ากินคะ
1: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
0: ค่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rational คือมันก็สมเหตุสมผล
2: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
1: 9วัน
2: กี่วันน่ะกี่วันฮะ
1: 9วันฮะ
2: เออ9วันน่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดแล้วก็HDL เนี่ย

0: 50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
1: ไม่ค่อยขึ้น
0: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลหนึ่งที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
2: นะฮะโหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
0: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
2: 63ครับ
0: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่าLDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มันตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มันสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแล้วคนไข้บอกว่ายั่งเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างดังนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนี่แหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนแล้วกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้คือความเห็นของผมนะครับ
2: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
1: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ช่องบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ
2: ่
1: การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
2: นะฮะ
0: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกแล้วเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
2: นะฮะคนกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงฮะทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
1: 2-3ชั่วโมงค่ะ
2: 2-3ชั่วโมงนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคุณ
1: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
2: ครับ
1: กินแล้วก็เสร็จแล้วเราก็
2: นอนดูทีวีฮะดูซีร
1: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
2: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยฮะอาจารย
1: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสม

0: ื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริงๆตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำที่เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเคแต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
0: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
0: ร้านขายยา
2: ใช่แล้วจะเลือก
0: ตัวไหน
2: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
0: ไม่เหมือนกัน
2: เออใช่ฮะ
0: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าจะถามอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
2: ใช่ฮะใช้ตัวไหน
0: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยค่ะ
2: ยี่ห้อเราแนะนำ
0: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยแลคโตบาซิลัสพิซิโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
2: มีนิดหนึ่งตาลขอภาพจริงนิดหนึ่ง
0: จริงใคร
2: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอะฮะตั้งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะอันนี
0: ้แต่ไม่บอกยี่ห้อเลยนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
1: อาจารย
2: ์ไม่ได้เดี๋ยว
0: อาจารย์
2: เพิ่งบอกอย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรนะครับ
0: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงหรือเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะอาจารย์บางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดหนึ่งบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะต้องค่อยๆว่ากันไป
1: นะฮะมีผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอก ยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะ

0: ช่นว่าเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
1: ์เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนว่าเป็นอะไรคือผมอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: อา
0: บานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่า

0: ข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับอันที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดและเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆที่ก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงอาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะ

0: เปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได้นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว
1: ่
0: ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย ม
1: ัน
0: จะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์เป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบานพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: คือ
1: เหมือนกับเปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนักเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะ
1: คือ
0: คงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์

0: เดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คอเลสเตอรอลในเลือดสูงห้ามกินไข่แดงห้ามออกกำลังกายจะต้องกินยาตลอดชีวิตเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกคอเลสเตอรอลในเลือดสูงปัญหาโรคแตกที่ทุกคนจะได้ยินกันคำถามคือฉันจะกินอะไรดีฉันจะไม่ให้กินอะไรดีเรามาเริ่มจากเรื่องที่เขาแชร์กันเรื่องแรกนะคะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงห้ามกินไข่แดงไม่จริงค่ะในกรณีที่ไข่แดงเองก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีคนเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าห้ามกินไข่แดงในคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงจริงๆแล้วเราไม่ได้ห้ามนะคะแต่เราจำกัดถ้าในกรณีของไข่แดงเราแนะนำว่าไม่ควรจะเกิน3ฟองต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นไข่ขาวไม่เป็นไรค่ะเรามาดูข้อห้ามอันถัดไปนะคะคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงห้ามออกกำลังกายเฮ้ยไม่จริงอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดห้ามออกกำลังกายนี่แย่เลยนะคะกรณีของคอเลสเตอรอลในเลือดเวลาที่เราเจาะนะคะหลายๆท่านคงทราบว่าเราจะแยกออกมาเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีแล้วก็คอเลสเตอรอลตัวเลวถูกไหมคะคอเลสเตอรอลในเลือดที่เป็นคอเลสเตอรอลตัวดีอะค่ะการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องเลยในคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยแนะนำให้ออกกำลังกายนะคะเพื่อจะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีค่ะแล้วก็จะดีกับสุขภาพของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจด้วยเรามาดูเรื่องถัดมากันนะคะอันนี้เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะต้องกินยาตลอดชีวิตอันนี้จริงค่ะเวลาที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่คุณหมอจะให้กินยาเราต้องบอกก่อนว่าเราจะรักษาคอเลสเตอรอลเพราะเราป้องกันไม่ให้เส้นเลือดเราอุดตันไม่ให้เส้นเลือดเราแตกไม่ให้เส้นเลือดเราตีบเราก็จะมาดูก่อนว่าข้อแรกเส้นเลือดเราพังไปแล้วหรือยังถ้าพังไปแล้วเช่นเป็นโรคหัวใจไปแล้วมีสโตรกมีอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วคุณหมอจะให้กินยาไปเลยตลอดเหตุผลเพราะเราไม่อยากให้เส้นเลือดเราแย่ไปกว่านี้แล้วทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่เคยมีปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดสมองหรืออะไรก็ตามเรามาดูก่อนว่าคนนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะถ้าเสี่ยงมากเช่นอายุก็มากมีสูบบุหรี่ด้วยเบาหวานความดันแล้วยังจะบวกคอเลสเตอรอลสูงอีกอันนี้ก็คุ้มที่จะกินถูกไหมคะเพราะเราไม่ต้องการให้เส้นเลือดเราตีบเราตันแต่ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยที่อายุน้อยคอเลสเตอรอลก็สูงไม่เยอะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีสูบบุหรี่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ถือว่ากลุ่มนี้ความเสี่ยงต่ำถ้ามันจะต้องกินไปตลอดอีก10ปี20ปีก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเราอาจจะใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ติดตามต่อไปอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มพิเศษค่ะคือกลุ่มที่อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงคนในบ้านเป็นแบบโอ้โหคอเลสเตอรอลสูงทุกคนหรือว่าอาจจะมีโรคหัวใจเรื่องของกรรมพันธุ์ซึ่งเขาสูงมานานแล้วกลุ่มนี้เราแนะนำนะคะที่จะให้กินยาลดคอเลสเตอรอลเมื่อเราเข้าใจเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายเราแล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับเขาได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีด้วยค่ะ

0: ท่านเป็นไรคะเนี่ยหน้าเซ็ง
1: ๆจำพี่เซ็งได้ไงล่ะเมื่อคืนมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
0: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลยหรือเปล่า
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
0: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: เปล่าไม่มีนะคะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ้ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้แกยิ่งไม่สบายอยู่เมื่อวานไปหาหมอกันมา
0: เดี๋ยวป้าแล้วเป็นไงคืออาการหนักไหมหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโอ้ยตายละรีบเดี๋ยวค่อยมาเมา
0: โอเคค่ะ

0: แล้วค่ะกาแฟค่ะนี่เลย
1: โอ้ย
0: เจ็บใช่ไหมคะค่อยๆหยิบนะคะ
1: เนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยอะป้าน้ำตารู้สึกชาๆที่ข้อมืออะค่ะเหมือนถูกไฟช็อตเลยเนี่ยนั่งหยิบจับปากกามานานแล้วค่ะยังหยิบมาจดงานไม่ได้สักทีค่ะ
0: โหน่าสงสารอะนี่มันเป็นยังไงคะนี่คือชาทุกนิ้วเลยหรือเปล่าอะหรือยังไง
1: คือมันก็น้ำตารู้สึกเหมือนถูกไฟนิ้วแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะแต่ว่านิ้วนางเนี่ยแค่บางครั้งส่วนนิ้วก้อยเนี่ยไม่เป็นอะไร
0: นี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ ก็คืออาการเนี่ยมันก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือค่ะแล้วก็บริเวณตามนิ้วเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะจับหยิบอะไรก็จะไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้ำตาลก็พยายามทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันเนาะ
1: เพรา
0: ะว่าเพิ่งเป็นนี่นะคะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแย่เลยอ่ะทำงานไม่ถนัดเลยค่ะ
0: ก็หายค่ะเนาะ
2: คุณหมอครับเอกสารนี่ทางธนาคารให้ผมไปจัดการเรียบร้อยแล้วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่ครบครับวันนี้คุยอะไรกันอยู่ครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณน้ำตาเนี่ยมีอาการชาที่มือแปลกอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
3: โอ้ยน้ำตาลเอาหน้าหยิบแฟ้มมาก็ไม่ครบผมเลยต้องเอามาให้อีก
2: โอ้ผมใ
3: จมากเอาแล้วเดินนี่มีอะไรก็มาดูหน้าตาซีเรียสจริงจังเชียว
4: ทุกคนกินข้าวกัน
0: วันเที่ยงแล้วเหนื่อยใจกับงานออฟฟิศนี้จริงเลย
1: วันนี้ทุกคนไปกินกันได้เลยนะคะน้ำตาลรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวดีกว่าค่ะ
5: แล้วบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเรา
6: ใช่
5: คิดจุ๊บ
2: เออไม่เป็นไรน้ำตาลเขาไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินเอง
5: โอ้โหใจดีเหมือนหน้าตาเลย
2: อยากให้กลับมาเบ
0: ิกหรือว่าจะเป็นสายเปย์เอางี้ไปรีบๆไปกินกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณน้ำตาลจะได้พักผ่อน
2: บ้านที่ดูแลคุณน้ำตาลใช่ไหมล
0: ่
2: ะ
0: ไม่ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวด้วยก็คือจะรีบไปกินแล้วจะรีบกลับมาดูแลไงเผื่อไปหยิบจับนู่นนี่เดี๋ยวกลัวมือจะรีบ
5: เฮ้ยบ้าจะรีบไปไหนอ่ะ
0: จะรีบไปตลาดจะบ้าแล้วโอ้ย
7: ป้าสรุปใครเป็นอะไรครับ
0: นี่ไงก็ต้องมาเล่าอีกรอบนึงคือคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
2: โอ้มันเป็นยังไงอ่ะ
0: มันก็จะมีอาการแบบมือชาๆอย่างเงี้ยค่ะจับอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเดิมอ๋อ
6: สาเหต
0: ุ
6: ม
0: ัน
6: เก
0: ิ
6: ดจากอะไรอ่ะ
0: สาเหตุมันเกิดจากนี่อันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็การที่แบบว่าเราชอบหักข้อมืออ่ะอีกอย่างนึงก็ชอบเอานอนทับมือเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
5: โอ้ย
2: ก็เหมือนเหมือนเวลาที่เรา
3: แค่สาธิตไม่ต้องหลับจริง
2: โอ้ยเหมือนเวลาที่เรานอนแล้วแบบนอนแล้ว
0: ใช่
2: มือชา
0: ใช่ไหม
3: โอ้ยพฤติกรรมนี่ผมทำประจำเลยนี่ทั้งหักข้อมือทั้งหนุนโอ้โหเวลาเบื่อเซ็งๆมันต้องเผลอไงอย่างนี้คุณน้ำตาลเป็นขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วยิ่งทำงานเยอะๆเนี่ยดูแลเพิ่ม2เท่าเลยนะ
0: ตั้งแต่รู้จักกันมาในครั้งนี้
3: เลยเริ่มซึมตามลูกพี่มาผมดีใจอย่างนี้
1: ก็เย่เดี๋ยวถ้าป้าไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยพาน้ำตาลกลับบ้านแล้วกันนะคะ
2: นี่แต่คุณน้ำตาลครับถ้าคุณน้ำตาลไปกับป้านะครับคุณน้ำตาลก็ได้แค่อุ่นกายครับแต่ถ้าคุณน้ำตาลไปกับผมเนี่ยคุณน้ำตาลจะอุ่นใจครับ
3: โอ้ยพวกเราดูทรงแล้วลูกพี่น่าจะเทพวกเราทิ้งแล้วลักษณะนี
2: ้ไปกินข้าวไปกินข้าวเลยไป
0: นี่ไปกินข้าวก่อนนะคะ
3: ไปนี่เทชัดเจนแล้วเราไป
2: ไปจองร้านไปเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไปไม่มีใครหรอกตามคนเดียว
5: สั่งเยอะ
2: คุณน้ำตาลครับ
1: คุณไปกินข้าวแบบทุกคนก็ได้นะคะ
2: ไม่คุณน้ำตาลคุณน้ำตาลหลายครั้งแล้วคุณน้ำตาลทำไมชอบไล่ผมไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลยครับ
8: ไอ้อ้วนอ้วนอ้วนฉันเนี่ยนะ
3: เดี๋ยวมึงเป็นอะไรจะดินทาอะไร
8: ไม่
3: เส
8: ีย
3: งเ
8: ลยเออติดสำเนียงที่บ้านฉันเนี่ยนะอยากให้คุณกันกับคุณน้ำตาลนะแต่งงานกันสักทีเนาะ
5: เฮ้ยคิดเหมือนกันเลย
8: เออใช่ป่ะ
5: เพราะว่าพี่กันอ่ะดูแลคุณน้ำตาลแบบเอาใจใส่ดีมากเลยแต่ว่าคุณน้ำตาลอ่ะยังใจแข็งเลยอ่ะ
3: โอ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าลูกพี่เราอะประวัติก็ดังห้อยพอสมควรไงตอนนี้จะล้างมือในอ่างทองคำทองแดงทองเหลืองอ่างปูนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องระแวงเรื่องปกตินะโว้ย
0: นี่
3: เอามา
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหล่อเขาจะชอบนะถ้าทำตัวอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะจะบอกให
5: ้โอ้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพอะที่ออฟฟิศเราตอนนี้คือหูใครๆเนี่ยก็เป็นกันแบบหลายสารพัดโรคมากเลยอะแล้วมีส่วนมากนะก็มีแต่โรคที่บางทีพ่อแม่เราอะยังไม่รู้จักชื่อโรคนี้เลยอะก็เป็นเพราะว่าเรานั่งแบบสบายบางทีนอนทำงานก็ได้นั่งทำงานก็ได้ชิวๆนี
3: ่แหละใ
5: ช่พฤติกรรมพวกนี้แหละทำให้เราเป็นโรคดังนั้นต้องดูแลสุขภาพ
0: ก็ใช่นะสิจะบอกไว้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูกันเตือนกันอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกนี่เรียนคุณกันดิหน้าตาหล่อหน้าตานั่นอ่ะแถมยังสุขภาพดีด้วยอันไหนที่ดีก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมส่วนอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาไอ้พวกผู้ชายที่ทำตัวไม่ดีหรือแบบอะไรโอ้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาเป็นตัวอย่าง
8: พวกผู้ชายทำตัวไม่ดี
0: กินข้าวต้องมาทำ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราได้เชิญคุณหมอนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะคือโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือนั่นเองผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อโรคนี้นะฮะปกติเราจะเคยได้ยินเรื่องโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะที่มือนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะหลายคนใครที่มีอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยนะฮะจากคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพั

0: จุลสัมฤทธิ์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมว่าปกติจะเคยได้ยินชื่อว่าโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้จะเป็นโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมันมีตรงนี้ด้วยคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี
1: ้เป็นจะเป็นบริเวณข้อมือ
0: ข้อมือ
1: เรียกว่าเป็นข้อมือฝ
0: ่ามือเราเนี่ยนะครับ
1: คือโดยทั่วไปคนทุกคนเนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะมีผังผืดตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเลยบริเวณฝ่ามือตรงนี
0: ้
1: นะครับผังผืดตรงข้อมือตรงนี้เราจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์แล้วมีผังผืดเล็กๆเป็นเหมือนเพดานของอุโมงค์อยู
0: ่
1: นะครับด้านในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมีเส้นเอ็นที่ใช้ขยับนิ้วแล้วมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นหนึ่งบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมือเยอะเนี่ยตัวผังผืดจะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้น
0: ครับผม
1: เวลาหนาตัวขึ้นมันก็เหมือนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างเพดานด้านบนมันหนาขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้พื้นที่ในอุโมงค์มันเล็กลงก็เลยเกิดการกดทับของเส้นประสาทที่อยู่ด้านใน
0: คุณหมอแล้วอย่างนี้เราไม่สังเกตแบบภายนอกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยมือเราอูมขึ้นแสดงว่าสงสัยอุโมงค์เราเต็มแล้วหรือไงประมาณนี้คุณหมออ
1: าจจะดูยากนิดนึง
0: ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าภายนอกได
1: ้อาจจะดูได้ยากว่าเอ๊ะมันบวมขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากแต่ดูอาการจะดีที่ง่ายที่สุด
0: อ๋องั้นคุณผู้ชมสังเกตจากอาการว่าคุณเป็นหรือเปล่าอาการแบบไหนที่ถือว่าเป็นแบบนี้
1: อาการเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยของโรคนี้เนี่ยนะครับโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือเนี่ยคนที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยหนาขึ้นเวลานอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่ชาเนี่ยส่วนจะ
0: ต้อง
1: เป
0: ็น
1: แค่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลัก
0: บางคนนี่ชาทั้งตัวนี่ต้องไปหาหมอ
1: ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมากกว่าข้อมือแล้ว
0: มากกว่าข้อมือนะแล้วสังเกตต่อไปฮะ
1: ถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยเป็นหนักขึ้นจะเริ่มแบบตอนกลางวันก็เริ่มเป็นละเวลายกของนานๆหรือเวลาที่ใช้งานข้อมือเยอะๆชานิ้วแล้วจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะจะมีชามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็สังเกตที่ฝ่ามือของคนที่เป็นกดทับนานๆเนี่ยตรงฝ่ามือตรงฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้กล้ามเนื้อจะรีบเราวางมือสองมือเทียบกันนะครับถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการชาปลายนิ้วแล้วสังเกตว่ากล้ามเนื้อบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยมันเล็กกว่าข้างนึงมันรีบลงเนี่ย
0: อ๋อเริ่มเล็กลง
1: อันนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากแล้วเป็นเยอะมากแล้วต้องรีบเลยต้องรีบกับรีบไปพบแพทย์เลยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอกล้ามเนื้อรีบเราจะยกนิ้วโป้งไม่ได
0: ้
1: จะยกนิ้วโป้งไม่ขึ้นทำงานใช้งานมือได้ลำบากมาก
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้พอคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาเบื้องต้นจะเริ่มรักษาไงครับคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นเราต้องดูตามระยะของโรคว่าเราเป็นระยะไหนถ้าเป็นแรกๆเลยเนี่ยหมออาจจะแนะนำว่าตอนกลางคืนอาจจะต้องหาตัวผ้าดามข้อมือตอนกลางคืนเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยมักจะขยับโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเรานอนพลาด
0: ทับ
1: ข้อมือบ้างข้อมือบิดงอเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การกดทับบริเวณข้อมือเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะอาการก็จะเริ่มมาตอนกลางวันและเริ่มมีกล้ามเนื้อรีบนะแรกสุดถ้าเป็นน้อยๆอาจจะแนะนำการดามข้อมือตอนกลางคืน
0: ตอนคืนอย่างเดียวนะฮะก่อนนอนอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คร
0: ับแต่พอเช้ามาก็แก่ออกเหมือนเดิม
1: ตอนเช้าเราก็แก่แล้วไปทำงานตามปกติ
0: แล้วรักษายังไงต่อครับ
1: ถ้าถัดมาแล้วโอ้ยังเป็นคนที่มาหนักขึ้นหรือว่ารักษาแบบดามกลางคืนมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเรามีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับส่วนแต่บางท่านอาจจะมีการฉีดยาอาจจะเป็นยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะของโรคถ้าเรายังเป็นไม่เยอะยากลุ่มนี้อาจจะช่วยได้นะครับโดยยากลุ่มนี้จะช่วยลดความหนาของผังผืด
0: ครับผม
1: เรียกว่าสลายผังผืดแต่สลายไม่หมด
0: ไม่หมดนะฮะ
1: ไม่หมดสลายไปแค่ลดความหนาของผังผืดลง
0: บรรเทาน
1: ะครับก็บางท่านถ้าเป็นน้อยอาจจะลองฉีดดูก็ได้
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูอาการว่าดีขึ้นไหมนะครับ
0: แล้วเวลาฉีดต้องฉีดหลายเข็มไหมคุณหมอมันมี
1: ถ้าฉีดก็ฉีดครั้งเดียวพอ
0: ดูแค่ครั้งเดียวก่อน
1: ครั้งเดียว
0: ถ้าดีขึ้น
1: ถ้าดีขึ้นเนี่ยควรจะดีขึ้นในประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยควรจะหายแล้ว
0: อ๋อก็สังเกตอาการ
1: ใช่
0: แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอ
1: ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เหลือทางต้องรุนแรงขึ้นนิดนึง
0: ครับ
1: เป็นผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ไปเลาะผังผืดออกนะครับเป็นผ่าตัดเล็กพวกนี้ฟังผ่าตัดอาจจะดูน่ากลัว
0: ครับ
1: แต่จริงแล้ว

0: เอาเป็นผ่าตัดเล็กก็คือฉีดยาชาทำ
1: มาคือไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องดมยาสลบ
1: เขาเรียกผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ไม่พอคุณหมอพูดถึงผ่าตัดปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแล้ว
0: กลัวหนีหมด
1: ต้องเข้าห้องหรือเปล่า
0: หนีหมด
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็กเราฉีดยาชาทำ
1: ครับ
0: ใช้เวลาไม่นานอาจจะประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได
1: ้
0: นะครับกลับบ้านได
1: ้โอกาสหายก็มีสูงไหมคุณหมอโรคลักษณะนี้หรือว่ามันจะเป็นแล้วไม่หายอาจเป็นอีกได้ไหมฮะคนที่เป็นแล้วแล้วรักษาหาย
0: รักษาถ้าผ่าตัดนี่ยังไงก็ดีขึ้นแน่ๆ
1: ดีขึ้นแน่ๆ
0: ดีขึ้นแน่ๆ
1: ผ่าตัด
0: นะครับแต่ว่าถ้าฉีดยาเนี่ยเราต้องติดตามอาการดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหม
1: ครับ
0: บางคนก็ดีขึ้นนะครับถ้าคนที่ไม่ดีขึ้นก็ต้องสเต็ปข้ามถัดมาคือมาผ่าตัดนะครับแต่บางคนมาช้ามาก
1: คือปล่อยทิ้งไว้นานมาก
0: ปล่อยทิ้งไว้เป็นปีๆนะครับกล้ามเนื้อของนิ้วโป้งไปหมดแล้วแล้วก็มีการขยับนิ้วโป้งทำจะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยกจะยกไม่ได
1: ้โอ้คือไม่สามารถบังคับนิ้วได้แล้ว
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อรีบไปหมดแล้วไม่มีกำลังกลุ่มพวกนี้ต้องทำเยอะต้องมีการผ่าตัดเลาะผังผืดที่ข้อมือบวมร่วมกับการผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นมาเกาะที่นิ้วโป้ง
1: โอ้โห
0: เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาใช้งานมือได้เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กละ
1: เคสหนักเลยไหม
0: อันนี้คือเคสหนักเลยไม่ใช่ผ่าตัดเล็กอันนี้ต้องดมยาสลบเลย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะ
1: ต้องย้ายเอ็น
0: ย้ายเอ็นมาเพื่อที่จะยกนิ้วได้เหมือนเดิม
1: เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้นานควรจะปรึกษาคุณหมอดีกว่าม
0: าแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่ตื่นมาอุ้ยชาผิดปกตินี่
1: นะฮะมา
0: ควรจะรีบมาแหละ
1: คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแล้วก็แต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวปวดมือปวดอะไรมักจะทานยาแก้ปวด
0: เรื่องชาเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยยาต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงชาโดยส่วนใหญ่ในโรคทางกระดูกและข้อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกดทับ
1: ครับ
0: ครับบางทีอันเรื่องนี้ก็จะเป็นกดทับเส้นประสาททั้งผืดกดบางทีก็จะเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่ข้อที่ไหล่นะครับ
1: แล้วตรงมือนี่มีผลที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือโรคที่ร้ายแรงอื่นไหมฮะ
0: มันอาจจะเป็นโรคร่วมกับอันอื่นได
1: ้อย่างเช่น
0: อันนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่คอบางท่านเป็นทั้งสองที
1: ่เริ่มจากแค่มือก่อนนะ
0: เริ่มจากมือรักษามือไปยังไม่หายเลยยังชาอยู่อาการไม่ดีขึ้นพอเราไปตรวจละเอียดบริเวณต้นคอปรากฏว่าอ้อมีเส้นประสาทตรงต้นตอมันอยู่ที่ตรงคอเนี่ย มีการโดนกดทับด้วยก็อาจจะทำให้มีร่วมกับชามือตรงนี
1: ้
0: ด
1: ้
0: วยนะครับ
1: คุณหมอบอกวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศก็ดีหรือทำงานตามที่ต่างๆก็ดีเชิญครับ
0: โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานข้อมือในท่าที่มีการกระดกข้อมือเยอะเกรงกระดกข้อมือเยอะๆนานๆหรือว่าพับข้อมือลงนานๆนะครับทำให้ผังผืดหนาตัวขึ้นมีการกดทับของเส้นประสาทเพราะนั้นท่าทางการทำงานถ้าเราสามารถจัดท่าให้หลีกเลี่ยงการขยับข้อมือที่เยอะเกินไปก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ลงได้อย่างเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับเวลาเราจะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกระดกข้อมือขึ้นเพื่อที่จะพิมพ์เราอาจจะหาตัวเขาเรียกเป็นแผ่นรองตรงคีย์บอร์ด
1: ตรงนี้นะฮะ
0: เพื่อที่จะรองตรงข้อมือให้ข้อมืออยู่ในลักษณะตรงเราไม่ต้องกระดกข้อมือเพื่อพิมพ
1: ์
0: ก็จะช่วยลด
1: ตามช่วยลดได
0: ้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับ
1: มีท่าบริหารข้อมือไหมคุณหมออ
0: าจจะใช้วิธีการกำมือเหยียดมือหรือการสะบัดข้อมือ
1: เวลาเราทำ
0: งานเนี่ยใช่ครับ
1: นะคุณผู้ชมก็ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงลืมไปนะ
0: ใ
1: ช่ง่ายๆนะคุณผู้ชม
0: เหมือนเคยดูหนังญี่ปุ่นออฟฟิศญี่ปุ่นที่เขาต้องมีการพักเที่ยงขึ้นมาบริหารสะบัดมืออะไรเงี้ยครับคือลดโอกาสที่จะเป็นโรคทางออฟฟิศซินโดม
1: นะ
0: ครับโรคกดทับเส้นประสาท
1: เคสที่คุณหมอเจอบ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับชาเนี่ยแหละครับเป็นหลัก
1: อาการชา
0: ปวดกล้ามเนื้อ
1: ปวดกล้ามเนื้อชา
0: ตามมือที่เกี่ยวเรื่องของออฟฟิศนะครับ
1: ครับ
0: ปวดหลัง
1: คุณหมอครับแนะนำพวกเราหน่อยโดยเฉพาะคนวัยทำงานคนทำงานออฟฟิศ
0: สำรวจตัวเองว่าเรานั่งได้ถูกต้องไห
1: ม
0: นะครับการจัดท่านั่งทำงานคอมพิวเตอร
1: ์
0: ให้ถูกสุขลักษณะนะครับการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบของที่เราใช้บ่อยๆแล้วจัดมาใกล้ๆไม่ค่อยใช้เราจัดไปไกลๆ
1: ครับ
0: จะช่วยลดอาการปวดอาการชาเส้นหรือโอกาสที่จะเกิดเส้นประสาทกดทับที่มือได้

0: อันนึงก็คือเราอาจจะต้องแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมายืดเส้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับสะบัดมือนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อหลังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาเวลาอาจจะสักอาทิตย์ละ 1-2 วันเนี่ยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยเราแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: แม่วันนี้เต็มอิ่มฮะความรู้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่เอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ครับ

0: โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมักเกิดในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเป็นผลให้เกิดการหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นพังผืดบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือซึ่งการหนาตัวขึ้นของพังผืดนี้จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ภายในข้อมือโดยจะมีอาการต่างๆดังนี้อาการแรกคือจะเริ่มปวดชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้งสองข้างโดยเฉพาะนิ้วโป้งชี้กลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วในระยะหลังจะมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือเช่นกำมือได้ไม่แน่นหยิบจับของแล้วหล่นง่ายอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อรีบวิธีการรักษาเบื้องต้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือเวลากลางคืนประคบร้อนกดนวดบริเวณพังผืดที่กดทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงการกระดกข้อมือขึ้นลงรวมถึงการบริหารมือในน้ำอุ่นหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับแขนจับเมาส์และคีย์บอร์ดได้สบายๆไม่เหยียดหรืองอข้อมือมากเกินไปขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้ทั้งท่อนแขนวางอยู่ในแนวขนานกับพื้นแนะนำให้ใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อลดการกระดกข้อมือขึ้นในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่หยิบของให้ออกแรงทั้งมือและนิ้วมือเลี่ยงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้งานข้อมือมากๆซ้ำๆโดยเฉพาะท่างอเข้าหรือกระดกมือขึ้นอย่างการถักนิตติ้งหรือหากแม่บ้านก็ควรระวังเมื่อยกของหนักครับ
1: ค่ะคือตอนนี้น้ำตาลมีปัญหาอยากจะปรึกษามากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้ำตาลเนี่ยค่ะตอนนี้ติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วคือเวลาแกเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดมือชาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยสังคมสมัยใหม่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยมือถือ
1: นี่สังคมก้มหน้าเลย
2: เหมือนกันเลยครับผู้ใหญ่ฟังแม่น้องพ่อซึ่งเป็นญาติห่างๆของตา
1: ขอไล่
2: เป็นเหมือนกันครับก็คือพอหัดให้เล่นก็ติดเลยครับมือชามีปัญหาเหมือนกันเลยฮะ
1: หมอพอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
3: มีค่ะคือต้องบอกว่าการชาข้อมือแล้วก็ชาปลายนิ้วเนี่ยพบได้บ่อยเลยในคนที่ต้องใช้งานข้อมือเยอะๆเช่นเล่นกดมือถือการที่มันเกิดมือชาขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยที่มันถูกกดทับก็ทำให้มีอาการชาของปลายประสาทได้นะคะอันนี้วิธีที่หมอจะแนะนำท่าแรกเลยตั้งมือขึ้นมากำมือเป็นท่าเริ่มต้นนะคะเนี่ยเหยียดนิ้วให้ตรงนะคะเหยียดนิ้วเสร็จนี่ท่าที่สองเนาะท่าที่สามเหยียดข้อมือนะคะโดยที่นิ้วยังเหยียดอยู่ทุกนิ้วนะคะใช่ท่าที่สี่คือเหยียดนิ้วโป้งให้สุดท่าที่ห้านะคะก็คือหมุนมือมาอยู่ให้ตรงโดยที่ปลายนิ้วเหยียดทุกนิ้วนิ้วโป้งเหยียดนะคะแต่แล้วเนี่ยท่าที่6ก็คือใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหยียดนิ้วโป้งให้สุดให้ตึง
4: ดันแบบ
3: ใช่มันก็จะช่วยให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยได้มีการขยับอยู่ภายในข้อมือตัวของเราเนี่ยก็จะทำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ถูกกดทับหรือว่าถ้ามันถูกกดทับอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นก็ทำให้อาการชาลดลงได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นท่าบริหาร

0: กล้ามเนื้อมือละกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราใช้งานเกรงมือในการกดมือถือในการหยิบของอะไรเงี้ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกรงข้อมือเยอะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่มีกำลังอ่อนข้างดีท่าแรกเลยก็คือวางมือไว้บนขาเราก็ได้ไว้บนหมอนก็ได้แล้วก็วางมือนะคะกลางนิ้วกลางนิ้วแล้วก็หุบนิ้วกลางนิ้วให้สูดเกรงไว้นับ1-5ก็ได้แล้วก็หุบนิ้วท่าต่อไปหงายมือนะคะสีบมือขึ้นมาเกรงไว้นับ1-5แล้วก็เหยียดให้สูดหยิบขึ้นมาเหยียบให้สูดเสร็จแล้วอาจจะหาลูกบอลเล็กๆก็ได้มากำกำแล้วก็คายกำก็คำก็ค้างไว้นับ1-5แล้วก็ผ่อน
1: ถ้ากำได้เปลี่ยนเป็นมือแฟนได้ไหมครับเอามากำ
0: ก็ได
1: ้น้ำตาล
0: เอาที่สบายใจ
2: เอาที่สบายใจ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือนิ้วโป้งแต่ไปนิ้วชี้แต่ไปนิ้วกลางไปนิ้วนาง
2: ไป
0: นิ้วก้อย
1: เหมือนนับน
0: ิ้วใช่แบบนับนิ้วก็ทำให้ครบนับ1-10ก็ได้
1: 1-2-3-4-5-6
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นการบริหารเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณปลายมือ
1: คนที่ทำงานออฟฟิศใช้ได้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าคนที่ต้องเกรงข้อมือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆจับเมาส์มันต้องมีการเกรงข้อมือพวกนี้เนี่ยจับนานๆมันก็จะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็จะมีชาบริเวณปลายนิ้วได้
2: ใช้ได้เหมือนกัน
1: ตอนทำงานก็จะมีชาที่ปลายนิ้วแต่ตอนเช้าจะมีกาแฟอยู่ข้าง
2: ๆมีกันตลอด
1: ให้ถามพอดีนี่แหละครับเป็นท่าบริหารที่จะสามารถพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมง่ายๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีท่าดีๆในการดูแลตัวเองอย่างนี้มานำเสนออะไรอีกต้อง
2: ติดตามนะคะ

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรสพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรสพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลง

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาอีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาและคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่มเจเนอเรชัน Z หรือเจเนอเรชัน C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่เบบี้บลูมที่อยู่ปลายแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าเบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแ

ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่ก้ำๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้ก็ชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองเนี่ยวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันเนาะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี่ยทำอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคเนี่ยคือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเฮ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่าเอ๊ะมาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้น
บางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นเพราะมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของ burnout มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิด burnoutก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดที่ส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานซะจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้ว
เราจะมารู้จักกับว่าเอ๊ะแล้วเบิร์นเอา

ล้วเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานนี้มันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่าbrown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดหงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า The Phoenix Phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาท์ก็จะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานเดรเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณ

0: ค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันเนี้ยดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางาน ลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนก่อนแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ

0: Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
1: การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุขัยค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

0: คำสั่งของคุณพ่อสินะถึงทำให้เราต้องมาสถานที่แห่งนี้บ้านสายแดงตะแคงเดิน
1: นี่คุกกี้สวัสดีครับ
0: นั่นคงเป็นชายกลางแน่ๆรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่ง
1: ชายกลางอะไรครับใครอะฮะชายกลาง
0: โอ้ยบีมไม่ยอมรับมุกพี่เลยอะพี่อุตส่าห์บิ้วตั้งแต่รั้วนะคะ
1: บิ้วอะไรมาครับนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: ก็บิ้วว่าเป็นบ้านทรายทองเพราะจะมาไง
1: บ้านทรายทองอะครับนี่อย่าบอกนะครับว่าพี่ปุ๊กกี้คิดว่าตัวเองเป็น
0: พจมานใช่ค่ะไม่เคยดูหรอเรื่องเนี้ยพี่เป็นนางเอกใครๆเขาก็ดูกันทั่วประเทศเลยเรตติ้งก็ชูด
1: พี่ปุ๊กกี้เป็นนางเอกอะครับผมจำได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเลย
0: อันนั้นเรื่องนั้นก็เป็นนางเอกหลายเรื่องเหมือนกัน
1: เรื่องกระสือ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ถอดหัวไม่ใช
1: ่โอเคครับผมไม่ล้อเล่นแล้วนะครับผมไม่แซวแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับข้างนอกนี่ร้อนมากเลย
0: ถ้าเข้าบ้านไปจะเจอหม่อมแม่ไหมเนี่ย
1: หม่อมแม่เหรอครับผมว่าถ้าเผื่อเรียกพี่หมวยว่าเป็นหม่อมแม่เขาอาจจะชอบก็ได
0: ้หมวย
1: ครับพี่หมวย
0: หญิงเล็กซอยหมวยอะหรอ
1: ครับจะเรียกอย่างไรก็ได้ครับผมกลับเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมไปครับ
0: อุ๊ยแล้วชายน้อยล่ะ
1: อ๋อชายน้อยแฮวเดี๋ยวเป็นชายน้อยเลยนะทำปากเบี้ยวเลย
0: แ
1: ฮวแฮวครับ
0: ทำไมชื่อน่าเกลียดอย่าง
1: นี้ไปเข้าบ้านดีกว่าครับไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้เป็นโรคอะไรกันแน่ครับเนี่ยผมงงไปหมด
2: สวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหมวย
2: ไม่เจอกันตั้งนาน
3: ใช่ค่ะ
2: สบายดีไหมคะ
3: คือเป็นคนป่วยแต่ว่าไม่อยากคิดว่าตัวเองเป็นคนป่วยจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนป่วยเพื่อความให้กำลังใจต่อจิตใจตัวเองอะค่ะ
1: แอคทีฟไว้ใช่ไหมครับ
3: ทีฟใครคะ
1: ทีฟตัวเองนี่แหละแต่ว่าหายไปเลยช่วงหนึ่ง
3: หายไปนานมากนะคะประมาณเล่นละครเลยประมาณเกือบ8ปีเป็นโรคไตที่มันร้ายแรงสุดอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นโรคไตมันเป็นเบาหวานก่อนรวมหมดประมาณ7โรคอะค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักษาเบาหวานก็จะไม่เกิด7โรคนี้ใช่ไหม
3: แน่นอนค่ะถ้าเรารักษาเบาหวานดีๆเบาหวานนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเลยถ้าเราควบคุมเบาหวานได้แต่พี่ปุ๊กกี้อะประมาทกับชีวิตคิดว่าเบาหวานมันก็แค่แบบ just แค่เบาหวานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วทำไมต้องกินยาเบาหวานประจำอะก็กินบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลามเป็นโรคแทรกอย่างเร็วมาก
1: นี่หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นคือรู้ว่าเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็มีโรคอื่นแทรกเข้ามามีอะไรหมายถึงว่าลำดับขั้นตอนเป็นยังไงครับ
3: ตอนแรกก็เป็นเบาหวานแล้วประมาทกับชีวิตกินของหวานทุกวันมันมีทรายเตือนแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับบ้างล่ะทำไมคิดอะไรช้าหลงนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็เลยค่อยๆอ่อนแอลงอ่อนแอลงความดันมันก็เป็นโรคแทรกของเบาหวานมันก็แทรกเข้ามาละไปตรวจเอาความดันสูงแต่ไม่เป็นไรก็เลยไม่กินยาทั้งยาเบาหวานก็กินบ้างไม่กินบ้างความดันก็เหมือนกัน
2: พี่ปุ๊กกี้บอกว่าพี่ปุ๊กกี้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะ
3: ค่ะเพราะว่าได้พันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่อ
2: ย่างนี้ก็คือรู้ตัวเร็ว
3: รู้ตัวตั้งแต่อายุ19ว่าเป็น

0: หวานเพราะว่าไปปัสสาวะแล้วกดไปเรียบร้อยแล้วมดมันมาเป็นร้อยตัวเลยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าคุณปุ๊กคุณจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่งั้นผิวพรรณคุณจะเสียเพราะเริ่มควบคุมตัวเองดีๆได้แค่2ปี19 20อะไรเงี้ยพอ21ปุ๊บเริ่มขี้เกียจกินยาขี้เกียจไปหาหมอสมมุติหมอนัด2เดือนใช่มั้ยคะก็ปากเข้าไป5เดือนไปหาทีนึง10เดือนไปหาทีนึงปีนึงไปหาทีนึงไปมา2ปีก็ไม่ไปหา
1: แล้วพอไม่ได้รักษาก็คือเว้นไปเป็นปีอย่างที่พี่ปุ๊กที่บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะพอโรคอื่นๆมันเริ่มมามันระยะเวลาที่มันมาถาโถมเข้ามามันกินเวลานาน
0: จริงๆแล้วมันค่อยๆเหมือนกับซึมซับนะค่อยๆแบบกัดกินอวัยวะนู่นอะไรนี้อยู่ภายในเราคือตาก่อนเบาหวานขึ้นตาก็จะยิงเลเซอร์เป็นหมื่นๆนัดนะคะยิงเลเซอร์ทรมานมากนะคะต้องบล็อกตาให้ลืมแล้วแสงไฟแบบแรงสูงอะค่ะส่องเข้ามาที่ตาเราอะค่ะพอส่องเข้ามาที่ตาเราเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามองแสงอาทิตย
1: ์
0: นะคะรักษาก็ไม่หายตาก็จะบอดนะหมอก็บอกว่างั้นคุณจะต้องฉีดยาเข้าตาพอฉีดยาเข้าตาก็ไม่หายเพราะเป็นหนักมาก
1: มัน
0: รักษาตามันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วอะนะคะเขาก็เลยต้องผ่าตัดโดยเลเซอร์ค่ะระหว่างผ่าตัดก็ความดันตาผิดปกติอะไรมั่วไปหมดแล้วตัวบวมเพราะว่าไตกำเริบตัวบวมตาจะบอดหูได้ยินข้างเดียว
1: แล้วตอนนี้ภาวะทั้งเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
0: พยายามทำความคุ้นเคยถามว่าทุกทรมานไหมการแทงเข็มเนี่ยค่ะคือรูที่ต้องฟอกเลือดรูแทงเข็มเรียกว่าบัตเทิลโฮล นี่เขาเรียกแผลสวยแล้วนะคะ
2: ที่จุดเดิม
0: ถูกต้องค่
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือใช้เครื่องมือแพทย์คล้ายๆมีดโกนสกิดปากแผลตรงนี้ออกที่ดำๆเฉือนเจ็บทุกครั้งเพราะว่าไม่มีการวางยาชาแล้วก็ใช้เข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยแทงเข้าไปรูล่างเอาเลือดออกมาฟอกนะคะฟอกเสร็จเป็นเลือดสะอาดเข้ามารูบนเวียนอยู่อย่างเงี้ย4ชั่วโมงพอชั่วโมงที่5เสร็จเราก็จะเพลียมาก
1: ค่ะพี่ปุ๊กี้ต้องฟอกเลือดบ่อยแค่ไหนคะ
0: อาทิตย์นึงฟอก3วัน
1: 4ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมงก็นอนนิ่งๆเมื่อก่อนนี้ก่อนไปก็ร้องไห
1: ้ค่ะ
0: เพราะยอมรับไม่ได้ร่างกายไม่เคยมีแผลเป็นก็แผลอะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคิดว่าแผลแค่นี้มันห่างไกลหัวใจมากแต่เบาหวานเนี่ยมันร้ายกาจมากมันถ้าจริงแล้วเราเรียนหนังสือแต่เราก็เหมือนคนโง่ค่ะเหมือนเพราะเราคิดไม่ได้เรามองข้ามไปเราประมาทความประมาทอย่างเดียวเลยถ้ารักษาเบาหวานดีๆป่านนี้เป็นแค่เบาหวานโรคเดียวว
1: ันนี้หมอรู้สึกว่าพี่ปุ๊กกี้มีพลังมากยังมีพลังบวกที่จะส่งให้เราส่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์การป่วยของตัวเองแล้วเรื่องโรคเบาหวานที่พี่ปุ๊กกี้บอกว่ามันไม่ธรรมดาถ้าคุมให้ดีมีโรคอื่นตามมาจะเป็นแค่เบาหวานโรคเดียววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกไตรสอนอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้กับเราค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณหมอคะเบาหวานเกิดจากอะไรคะ
3: ปกติเนี่ยร่างกายเราทุกเซลล์เนี่ยจะสามารถใช้น้ำตาลได้ผ่านการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะมี2กรณีที่ว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่มีก็คือตัวตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้พวกนี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้น้ำตาลก็ลอยละล่องอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ากรณีที่2ก็คืออินซูลินมีเพียงพอมีเยอะด้วยแต่ว่าไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยดื้อต่ออินซูลินซึ่งชนิดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายดื้อเพราะว่าร่างกายอ้วนค่ะคือเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินตามมาแล้วก็เกิดเบาหวานในที่สุด
0: เอ๊ะตอนนั้นปุ๊กกี้อ้วนไหมคะน้ำหนักแค่92เองค่ะอ้วนไหมคะ
3: กำลังดีค่ะถ้าเกิดว่ายกน้ำหนักก็เป็นรุ่นบันตันเวท
0: มันตลอดตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะคุณหมอ
3: ค่ะค
2: ่
3: ะ
2: จริงๆอย่างเบาหวาน2อาการเนี่ยครับมันต่างกันยังไงอะครับแบบว่าคือวิธีการรักษามันต่างกันไหมครับ
3: ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยร่างกายไม่มีอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นเซลล์เลยใช้น้ำตาลไม่ได้เลยเนี่ยนะคะการรักษาคือต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นไม่มียารับประทานแต่เบาหวานชนิดที่2เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถให้ยาก่อนได้เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยดื้อต่ออินซูลินลดลงค่ะ
2: คุณหมอครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานแล้วคือเรามีวิธีการที่จะสังเกตคนรอบข้าง

0: เรายังไงว่าสังเกตตัวเราเองยังไงบ้าง
1: ก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่สังเกตได้ค่อนข้างบ่อยก็คือว่าหิวน้ำบ่อยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าร่างกายขาดน้ำเป็นเพราะว่ามีปัสสาวะบ่อยค่ะที่ปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยท่วมในกระแสเลือดแล้วก็ออกมาในปัสสาวะมันก็ดึงน้ำออกมาด้วยทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัสสาวะบ่อยบางครั้งเขาก็จะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมีมดขึ้นในปัสสาวะเพราะว่ามันมีน้ำตาลรั่วมาในปัสสาวะเยอะเป็นปริมาณที่มากนะคะค่ะแล้วก็จะมีการหิวบ่อยด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยใช้น้ำตาลที่เยอะในเลือดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเผาผลาญเอาพวกโปรตีนไขมันในร่างกายออกไปใช้ก็คือจะสังเกตว่าผอมลงกินจุแต่ว่าผอมลงค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้เพราะว่าเกิดปลายประสาทอักเสบจากน้ำตาลที่สูงขึ้นหรือว่าอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีแผลหายยากนะคะก็คือเป็นแผลแล้วสังเกตว่าทำไมแผลหายยากแต่พวกนี้มักจะเป็นเบาหวานมาเยอะมากในระดับนึงแล้วอะค่ะ
2: แล้วอย่างเบาหวานนี่มีระยะของอาการไหมคะว่านี่ถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นนี่ถือว่ากลางกลายนี่ถือว่าเป็นหนักแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะคุมได้ง่ายขึ้นเพราะระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงระยะสุดท้ายที่ว่าก็เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานให้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านความดันเพราะว่าเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดในร่างกายเนี่ยจะเริ่มตีบเส้นเลือดที่ตีบที่จะเห็นบ่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเส้นเลือดสมองนะคะเส้นเลือดที่ตาก็จะมีเรื่องเบาหวานขึ้นตาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะมีภาวะเท้าดำหรือว่ามีค่ะหลายๆคนที่ต้องตัดนิ้วเท้าเพราะมีการติดเชื้อที่เท้าเพราะเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่เพียงพอ
2: เวลารักษาคุณหมอรักษายังไงคะในการคุมน้ำตาลให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: ก็อันที่หนึ่งต้องแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารควรจะรู้ว่าจะควบคุมอาหารพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตยังไงไม่ให้เกินนะคะอันที่สองก็คือการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเท้าเพราะเท้ากับเบาหวานนี่เรียกได้ว่าเป็นของที่คู่กันคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลเท้าอย่างดีไม่งั้นจะมีปัญหาเท้าเป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บและติดเชื้อสูงสุดในผู้ป่วยเบาหวานเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้น
2: แล้วมันเป็นปลายประสาทด้วยนะคะ
1: ที่เราจะไปโดนเชื้อโรคได้มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะเท้าแล้วเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้ง่ายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแผลได้ง่ายที่สุดค่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปลายประสาทจะมีปัญหาทำให้เท้าชาพอเท้าชาเนี่ยเขาเหยียบอะไรเขาไม่
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: ก
2: ก็เลยเป็นแผลได้ง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาคอยเช็คตลอด
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เบาหวานต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งดูแลมันทุกวันเหมือนดูแลหน้า
2: พวกพี่ควรจะเอาไอครีมทาที่เท้าไหมคะคุณหมอ
1: ไม่จำเป็นต้องลดรอยเหี่ยวย่นแต่ว่าเท้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยชอบแห้งเพราะว่าเส้นประสาทมันไปเลี้ยงน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อมเหงื่อต่อมไขมันจะทำงานน้อยลง
2: ทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้ป่วยไม่อยากจะเป็นเบาหวานต้องทำยังไงคะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: มันออกกำลังกายบ่อยๆเป็นประจำโดยเฉพาะออกกำลังกายในลักษณะเป็นแอโรบิกการดูแลเรื่องอาหารก็คือควรรับประทานอาหารที่ไม่มีน้ำตาลเยอะเกินไปพวกขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็คือจำกัดอาหารในกลุ่มนี้แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นผักนะคะหรือว่าทานเนื้อสัตว์กับไขมันให้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อย่าทานผลไม้ในปริมาณที่มากเกินไป
2: เบาหวานนี่ไม่หายขาดใช่ไหมคะคุณหมอ
1: คนส่วนใหญ่จะไม่หายขาดต้องรับประทานยาหรือว่าฉีดยาไปตลอดชีวิตแต่ว่ามีคนไข้บางคนที่หายขาดได้แต่การที่เขาจะหายขาดก็คือเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างชัดเจนคนที่อ้วนต้องลดน้ำหนักเป็น 10-20 กิโลก็คือออกกำลังกายต่อเนื่องตลอดชีวิตไปเลยนับจากวันนี้ระวังเรื่องอาหารอย่างเข้มงวดคนไข้หมอหลายคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้สามารถหยุดยาเบาหวานได้แล้วก็เลิกเป็นเบาหวานได้ค่ะแต่เขาก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
2: การดูแลตัวเองสำคัญ
1: ใช่
2: ค่ะได้รับความรู้มากมายนะคะแต่ว่าคำถามยังไม่หมดค่ะเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
0: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันครับ
3: คุณหมอคะการกินน้ำตาลมากๆกินของหวานมากๆทำ

0: ให้เป็นโรคเบาหวานจริงไหมคะ
1: คุณหมอครับคำถามแรกครับการกินน้ำตาลมากๆหรือกินของหวานมากๆเนี่ยทำให้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
2: ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราทานของหวานมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตับอ่อนเราเนี่ยต้องมีการสร้างอินซูลินแล้วก็หลั่งออกมาในปริมาณที่เยอะมากกว่าคนทั่วไปพอตับอ่อนทำหน้าที่พวกนี้มากๆเกินไปมันก็จะล้าแล้วก็อาจจะสร้างน้อยลงในที่สุดค่ะ
1: โอเคครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
3: คุณหมอครับการที่เรากินขนมหวานหรือของหวานบ่อยๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าครับ
4: คำถามที่2ค่ะการอดนอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นไหมคะ
2: คนที่อดนอนเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เรากินจุมากขึ้นอ้วนเพิ่มขึ้นพอเราอ้วนก็จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเบาหวานได้นอกจากนี้เนี่ยการอดนอนเนี่ยจะมีการกระตุ้นฮอร์โมนบางชนิดทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีระดับอินซูลินลดลงแล้วก็มีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งกลไกดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นถ้าเราอดนอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
1: ดีแล้วครับผมจะได้นอนนาน
2: แต่นอนนานเกินไปไม่ดีนะคะ
1: ไม่ดี
2: ใช่เพราะว่าการนอนงานเกิน9ชั่วโมงกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้น
5: น้องวินก็ต้องอย่านอนดึกนะคะคือเลิกเที่ยวตอนตีสองไปเที่ยวกับกิ๊กเนี่ยเลิกซะ
1: หน่อยผมไม่ได้ไปเที่ยวกับกิ๊กครับแต่เรื่องไปเที่ยวอาจจะไป
5: วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอและเป็นกำลังใจให้กับพี่ปุ๊กกี้ด้วยนะคะ
4: ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบค
2: ุ
4: ณค
2: ่
4: ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
4: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แพลวจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
7: พี่หมวยรู้จักสวนโมกไหมครับ
4: รู้จักค่ะอยู่สุราษฎร
7: ์พี่บีมรู้จักสวนโมกไหมครับ
8: รู้จักเลยครับท่านพุทธทาสนะครับร
7: ู้
8: จักแล้ว
7: ใช่สวนโมกเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่หมวยเนี่ยน่าจะเคยไป
8: นี่อย่าบอกนะว่าลงไปถึงสุราษฎร์เลยโอ้โหนี่คราวนี้ไปไกลมากเลยนะเนี่ย
4: ไกลเลยอ
8: ่
4: ะ
8: ไกลมากเลย
4: จะอยู่ทางสิทธิ์นครนายก
8: ใช่ในกรุงเทพนี่แหละครับไม่ไปไกลกว่านี้หรอก
7: จริงๆเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
8: แล้วก็ยังกลับมาทันด้วย
7: เก่งไหมครับ
8: นี่ทั้งเครื่องแบบโอ้โหลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
7: โอ้โหก็อยู่จตุจักรนี่เองครับพี่บีมจตุจักรนี่ก็มีสวนโมกนะครับพี่หมวยเคยไปไหมครับสวนโมกกรุงเทพ
4: สวนโมกที่จตุจักรเนี่ยพี่เคยไป
7: แต่อย่างเนี้ยไม่เคยไปแน่นอน
8: ถึงผมจะไม่เคยไปผมก็เป็นคนธรรมะธรรมโมระดับหนึ่งนะครับ ผมก็นั่งสมาธินะฮะนั่งเลยละกันผมนั่งเลยละ
7: ถ้าพี่บิ๊มไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่บิ๊มไปเที่ยวพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเขามีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างครับไปชมกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะครับหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบครับแล้วผมก็อยู่กับพี่โตกรุณพลพาณิชย์นะครับผู้จัดการทั่วไปหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญคนที่จะพาพวกเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับพี่โตครับ
1: สวัสดีครับแพลวครับ
0: พี่โตครับ
1: ครับ
0: หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ตัวหอจดหมายพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อตอนที่ท่านพุทธทาสท่านมรณภาพนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่างานผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสที่เป็นทั้งเอกสารที่เป็นลายมือเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องต่างๆที่ท่านทำการศึกษาค้นคว้าไว้นะครับถ้ามันถูกเก็บไว้ที่สวนโมกที่ชัยยานะครับอันแรกเนี่ยคือมันจะต้องเสื่อมสลายไปแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็คิดว่าถ้ามันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรที่จะมาอยู่ที่ที่คนเข้าถึงได้สะดวกซึ่งก็มองว่าถ้างั้นเราย้ายสวนโมกมาอยู่ที่กรุงเทพโดยจุดประสงค์ของการสร้างที่นี่นะครับเรื่องแรกเนี่ยครับก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บรวบรวมผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสน
0: ะครับแล้วอย่างนี้เห็นว่าเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเป็นศา

0: ศาสนาพุทธอย่างนี้คนอื่นนี้สามารถเข้ามาร่วมด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ทุกคนทุกเพศทุกวัยใครก็ได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่โตพาไปดูในแต่ละจุดได้ไหมครับว่าอย่างในวันปกติหรือว่าในวันที่จัดกิจกรรมเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรตรงไหนบ้าง
1: ได้ครับครับเชิญเลยครับ

0: โอ้โหพื้นที่บริเวณนี้นี่เหมือนห้องสมุดเลยนะครับพี่โตครับ
1: ครับก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่เราทำไว้สำหรับให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ชื่อว่าสโมสรธรรมทานหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเราเรียกว่าโคธรรมสเปซมันจะมีหนังสือค้นคว้าที่เป็นหนังสือหายากของท่านพุทธทาสเนี่ยให้คนก็สามารถเข้ามาอ่านได้หรือมาศึกษาได
0: ้ครับคือที่เนี่ยคือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าอยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็ให้ใช้บริการให้ถูกประเภทนิดนึง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ

0: ครับห้องนี้สวยมากๆเลยนะครับดูแบบเงียบแล้วก็ดูมีสไตล์ด้วยดูเซนๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
1: ชื่อว่าห้องนิพพานชิมลองครับ
0: ครับ
1: ก็คือเวลาที่เราพูดถึงคำว่านิพพานบางคนมันจะคิดว่าเป็นเรื่องของตายหรือเปล่า
0: ความตาย
1: แต่ว่ามันก็มีงานที่ท่านเขียนท่านทำไว้นะครับว่านิพพานน้อยๆหรือนิพพานที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้ฮะก็เลยทำห้องนี้ขึ้นมานะเพราะชื่อว่าเป็นห้องนิพพานชิมลองก็คือห้องที่เอาไว้สำหรับชิมนิพพาน
0: อ๋อ

0: พี่โตครับอย่างคนที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาใช้พื้นที่ในหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทวัฒน์โยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยพี่โตคิดว่าเขาจะได้อะไรกับสุขภาพของบ้านครับ
1: เรามีการออกกำลังกายก็คือการมีสอนเล่นโยคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังใจนะครับมันก็เป็นเรื่องของการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวหรือว่าเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจของเรานะครับให้รู้จักเรื่องของศาสนาเรื่องของงานที่เป็นพุทธศาสนาเรื่องของสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของการมีสติให้เราสามารถที่จะเอามันเข้ามาใช้ได้ให้ทันเวลากับที่เราเป็นนะครับจิตใจมันก็ต้องส่งผลกับร่างกายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: มาที่นี่ครับนอกจากพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะช่วยทำให้เราสบายตาสบายกายได้แล้วพื้นที่ที่สงบแล้วทำให้เราได้อยู่กับตัวเองก็ทำให้เรามีจิตใจที่สงบด้วยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โตนะครับกรุณพลพาณิชย์มากๆเลยที่วันนี้พาผมทัวร์สวนโมกกรุงเทพแบบเต็มๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่หมวยพี่บีมครับคุณผู้ชมครับเวลาเครียดนะครับหรือว่าต่อให้ไม่ต้องเครียดก็ได้ลองหาเวลาสักแป๊บนึงนะครับมาใช้บริการที่นี่ดูรับรองว่าจะต้องส่งผลดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: ที่สวนโมกนี่พอเข้าไปแล้วบรรยากาศผ่อนคลายมากเลยนะน้องแห้วคือได้รู้สึกว่าเป็นสถานที่พักใจหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอกและที่พี่ชอบมากก็คือได้เรียนธรรมมีแง่คิดต่างๆแฝงไว้ทั่วบริเวณสวนโมกเลย
0: ใช่ครับนอกจากว่าเราจะได้ไปเรียนรู้หลักธรรมแล้วเนี่ยนะครับที่สวนโมกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกศาสนาทุกวัยทุกเพศได้เข้าไปใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับ
3: ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลย
0: ใช่
3: เปิดกว้างด้วย
0: ใช่
3: ถ้าอย่างนั้น
0: ครับ
3: สองคนเลยครับงั้นเราไปกางเต็นท์นอนกันที่นั่นดีไหมครับสักคืนหนึ่งผมว่าแฮปปี้เลยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแทนที่เราจะอยู่ในแบบว่าบ้านที่แบบอุดอู้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสวนโมกบายนอนกางเต็นท์
0: กางเต็นท์ในสวนโมก
3: ใช่ครับมีความสุขนะครับปฏิบัติธรรมกางเต็นท์นะ
2: พี่ว่าจะไปกันใหญ่ละเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าแม่
3: ได้ครับลาก่อนก็ได้ครับ
2: วันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ำถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย1ไม่มีแรงออกกำลังกาย2จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: ข้อคำสั่งของคุณพ่อสินะถึงทำให้เราต้องมาสถานที่แห่งนี้บ้านทรายแดงตะแคงเดิน
1: มีบุกี้สวัสดีครับ
0: นั่นคงเป็นชายกลางแน่ๆรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่ง
1: ชายกลางอะไรครับใครอะฮะชายกลาง
0: โอ้ยบีมไม่ยอมรับมุกพี่เลยอะพี่อุตส่าห์บิ้วตั้งแต่รั้วนะคะ
1: บิ้วอะไรมาครับนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: ก็บิ้วว่าเป็นบ้านทรายทองเพราะจะมาไง
1: บ้านทรายทองครับนี่อย่าบอกนะครับว่าพี่ปุกกี้คิดว่าตัวเองเป็น
0: พจมานใช่ค่ะไม่เคยดูหรอเรื่องเนี้ยพี่เป็นนางเอกใครๆเขาก็ดูกันทั่วประเทศเลยเรตติ้งก็ชู
1: พี่ปุกกี้เป็นนางเอกเหรอครับผมจำได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเลย
0: อันน่ะเรื่องนั้นก็เป็นนางเอกหลายเรื่องเหมือนกัน
1: เรื่องกระสือ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ถอดหัวไม่ใช
1: ่โอเคครับผมไม่ล้อเล่นแล้วนะครับผมไม่แซวแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับข้างนอกนี่ร้อนมากเลย
0: ถ้าเข้าบ้านไปจะเจอหม่อมแม่ไม่เนี่ย
1: หม่อมแม่เหรอครับผมว่าถ้าเผื่อเรียกพี่หมวยว่าเป็นหม่อมแม่เขาอาจจะชอบก็ได
0: ้หมวย
1: ครับพี่หมวย
0: หญิงเล็กซอยหมวยอะหรอ
1: ครับจะเรียกอย่างไงก็ได้ครับผมกลับเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมไปครับ
0: อุ๊ยแล้วชายน้อยล่ะ
1: อ๋อชายน้อยแฮวเดี๋ยวเป็นชายน้อยเลยนะทำปากเบี้ยวเลย
0: แฮว
1: ครับ
0: ทำไมชื่อน่าเกลียดอย่าง
1: นี้ไปเข้าบ้านดีกว่าครับไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้เป็นโรคอะไรกันแน่ครับเนี่ยผมงงไปหมด
2: สวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหมวย
2: ไม่เจอกันตั้งนาน
3: ใช่ค่ะ
2: สบายดีไหมคะ
3: คือเป็นคนป่วยแต่ว่าไม่อยากคิดว่าตัวเองเป็นคนป่วยจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนป่วยเพื่อความให้กำลังใจต่อจิตใจตัวเองอะค่ะ
1: ถีบไว้ใช่ไหมครับ
3: ถีบใครคะ
1: ถีบตัวเองนี่แหละแต่ว่าหายไปเลยช่วงหนึ่ง
3: หายไปนานมากนะคะประมาณไม่ได้เล่นละครเลยประมาณเกือบ8ปีเป็นโรคไตที่มันร้ายแรงสุดอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นโรคไตมันเป็นเบาหวานก่อนรวมทั้งหมดประมาณ7โรคอะค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักษาเบาหวานก็จะไม่เกิด7โรคนี้ใช่ไหม
3: แน่นอนค่ะถ้าเรารักษาเบาหวานดีๆเบาหวานนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเลยถ้าเราควบคุมเบาหวานได้แต่พี่ปุ๊กกี้อ่ะประมาทกับชีวิตคิดว่าเบาหวานมันก็แค่แบบ just แค่เบาหวานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วทำไมต้องกินยาเบาหวานประจำอ่ะก็กินบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลามเป็นโรคแทรกอย่างเร็วมาก
1: นี่หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นคือรู้ว่าเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็มีโรคอื่นแทรกเข้ามามีอะไรหมายถึงว่าลำดับขั้นตอนเป็นยังไงครับ
3: ตอนแรกพอเป็นเบาหวานแล้วประมาทกับชีวิตกินของหวานทุกวันมันมีทรายเตือนแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับบ้างล่ะทำไมคิดอะไรช้าหลงนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็เลยค่อยอ่อนแอลงอ่อนแอลงความดันมันก็เป็นโรคแทรกของเบาหวานมันก็แทรกเข้ามาละไปตรวจเอาความดันสูงแต่ไม่เป็นไรก็เลยไม่กินยาทั้งยาเบาหวานก็กินบ้างไม่กินบ้างความดันก็เหมือนกัน
2: พี่ปุ๊กกี้บอกว่าพี่ปุ๊กกี้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
3: คะเพราะว่าได้พันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่อ
2: ย่างนี้ก็คือรู้ตัวเร็ว
3: รู้ตัวตั้งแต่อายุ19ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าไปปัสสาวะแล้วกดไปเรียบร้อยละมดมันมาเป็นร้อยตัวเลยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าคุณปุ๊กคุณจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่งั้นผิวพรรณคุณจะเสียเพราะเริ่มควบคุมตัวเองดีๆได้แค่2ปี19 20อะไรเงี้ยพอ21ปุ๊บเริ่มขี้เกียจกินยาขี้เกียจไปหาหมอสมมติหมอนัด2เดือนใช่มั้ยคะก็ปากเข้าไป5เดือนไปหาทีนึง10เดือนไปหาทีนึงปีนึงไปหาทีนึงไปมา2ปีก็ไม่ไปหา
2: แล้วพอไม่ได้รักษาก็คือเว้นไปเป็นปีอย่างที่พี่ปุ๊กกี้บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะพอโรคอื่นๆมันเริ่มมามันระยะเวลาที่มันมาถาโถมเข้ามามันกินเวลานาน
3: จริงๆแล้วมันค่อยๆเหมือนกับซึมซับนะค่อยๆแบบกัดกินอวัยวะนู่นอะไรนี้อยู่ภายในเรา

0: ือตาก่อนเบาหวานขึ้นตาก็จะยิงเลเซอร์เป็นหมื่นๆนัดนะคะยิงเลเซอร์ทรมานมากนะคะต้องบล็อกตาให้ลืมแล้วแสงไฟแบบแรงสูงอะค่ะส่องเข้ามาที่ตาเราอะค่ะพอส่องเข้ามาที่ตาเราเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามองแสงอาทิตย์นะคะรักษาก็ไม่หายตาก็จะบอดนะหมอก็บอกว่างั้นคุณจะต้องฉีดยาเข้าตาพอฉีดยาเข้าตาก็ไม่หายเพราะเป็นหนักมากมันรักษาตามันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วอะนะคะเขาก็เลยต้องผ่าตัดโดยเลเซอร์ค่ะระหว่างผ่าตัดก็ความดันตาผิดปกติอะไรมั่วไปหมดแล้วตัวบวมเพราะว่าไตกำเริบตัวบวมตาจะบอดหูได้ยินข้างเดียว
1: แล้วตอนนี้ภาวะทั้งเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
0: พยายามทำความคุ้นเคยถามว่าทุกทรมานไหมการแทงเข็มเนี่ยค่ะคือรูที่ต้องฟอกเลือดรูแทงเข็มเรียกว่าบัตเทิลโฮลนี่เขาเรียกแผลสวยแล้วนะคะ
2: ที่จุดเดิม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้เครื่องมือแพทย์คล้ายๆมีดโกนสกิดปากแผลตรงนี้ออกที่ดำๆเฉือนเจ็บทุกครั้งเพราะว่าไม่มีการวางยาชาแล้วก็ใช้เข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยแทงเข้าไปรูล่างเอาเลือดออกมาฟอกนะคะฟอกเสร็จเป็นเลือดสะอาดเข้ามารูบนเวียนอยู่อย่างเงี้ย4ชั่วโมงพอชั่วโมงที่5เสร็จเราก็จะเพลียมาก
1: ค่ะพี่ปุ๊กกี้ต้องฟอกเลือดบ่อยแค่ไหนคะ
0: อาทิตย์นึงฟอก3วัน
1: 4ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมงก็นอนนิ่งๆเมื่อก่อนนี้ก่อนไปก็ร้องไห
1: ้ค่ะ
0: เพราะยอมรับไม่ได้ร่างกายไม่เคยมีแผลเป็นก็แผลอะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคิดว่าแผลแค่นี้มันห่างไกลหัวใจมากแต่เบาหวานเนี่ยมันร้ายกาจมากมันถ้าจริงแล้วเราเรียนหนังสือแต่เราก็เหมือนคนโง่ค่ะเหมือนเพราะเราคิดไม่ได้เรามองข้ามไปเราประมาทความประมาทอย่างเดียวเลยถ้ารักษาเบาหวานดีๆป่านนี้เป็นแค่เบาหวานโรคเดียวว
1: ันนี้หมอรู้สึกว่าพี่ปุ๊กกี้มีพลังมากยังมีพลังบวกที่จะส่งให้เราส่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์การป่วยของตัวเองแล้วเรื่องโรคเบาหวานที่พี่ปุ๊กกี้บอกว่ามันไม่ธรรมดาถ้าคุมให้ดีมันจะไม่มีโรคอื่นตามมาจะเป็นแค่เบาหวานโรคเดียววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้กับเราค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณหมอคะเบาหวานเกิดจากอะไรคะ
3: ปกติเนี่ยร่างกายเราทุกเซลล์เนี่ยจะสามารถใช้น้ำตาลได้ผ่านการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะมี2กรณีที่ว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่มีก็คือตัวตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้พวกนี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้น้ำตาลก็ลอยละล่องอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ากรณีที่2ก็คืออินซูลินมีเพียงพอมีเยอะด้วยแต่ว่าไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยดื้อต่ออินซูลินซึ่งชนิดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายดื้อเพราะว่าร่างกายอ้วนค่ะคือเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินตามมาแล้วก็เกิดเบาหวานในที่สุด
0: เอ๊ะตอนนั้นปุ๊กกี้อ้วนไหมคะน้ำหนักแค่92เองค่ะอ้วนไหมคะ
3: กำลังดีค่ะถ้าเกิดว่ายกน้ำหนักก็เป็นรุ่นบันตันเวท
0: ม
3: ัน
0: ตลอดตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะคุณหมอ
3: ค่ะ
2: แล้วจริงอย่างเบาหวาน2อาการเนี่ยครับมันต่างกันยังไงอะครับแบบว่าคือวิธีการรักษามันต่างกันไหมครับ
3: ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยร่างกายไม่มีอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นเซลล์เลยใช้น้ำตาลไม่ได้เลยเนี่ยนะคะการรักษาคือต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นไม่มียารับประทานแต่เบาหวานชนิดที่2เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถให้ยาก่อนได้เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยดื้อต่ออินซูลินลดลงค่ะ
2: คุณหมอครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานละคือเรามีวิธีการที่จะสังเกตคนรอบข้างเรายังไงว่าสังเกตตัวเราเองยังไงบ้าง
3: ก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่สังเกตได้ค่อนข้างบ่อยก็คือว่าหิวน้ำบ่อยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าร่างกายขาดน้ำเป็นเพราะว่ามีปัสสาวะบ่อยค่ะที่ปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยท่วมในกระแสเลือดแล้วก็ในปัสสาวะมันก็ดึงน้ำออกมาด้วยทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัสสาวะบ่อยบางครั้งเขาก็จะสังเกตด้วยว่าเอ๊ะทำไมมีมดขึ้นในปัสสาวะเพราะว่ามันมีน้ำตาลรั่วมาในปัสสาวะเยอะเป็นปริมาณที่มากนะคะค่ะแล้วก็จะมีการหิวบ่อยด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยใช้น้ำตาลที่เยอะในเลือดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเผาผลาญเอาพวกโปรตีนไขมันในร่างกายออกไปใช้ก็คือ

0: จะสังเกตว่าผอมลงกินจุแต่ว่าผอมลงค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้เพราะว่าเกิดปลายประสาทอักเสบจากน้ำตาลที่สูงขึ้นหรือว่าอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีแผลหายยากนะคะก็คือเป็นแผลแล้วสังเกตว่าทำไมแผลหายยากแต่พวกนี้มักจะเป็นเบาหวานมาเยอะมากในระดับนึงแล้วอะค่ะ
1: ก็อย่างเบาหวานนี่มีระยะของอาการไหมคะว่านี่ถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นนี่ถือว่าวันปลายนี่ถือว่าเป็นหนักแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะคุมได้ง่ายขึ้นเพราะระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงระยะสุดท้ายที่ว่าก็เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานให้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านความดันเพราะว่าเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดในร่างกายเนี่ยจะเริ่มตีบเส้นเลือดที่ตีบที่จะเห็นบ่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเส้นเลือดสมองนะคะเส้นเลือดที่ตาก็จะมีเรื่องเบาหวานขึ้นตาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะมีภาวะเท้าดำหรือว่ามีเขาหลายๆคนที่ต้องตัดนิ้วเท้าเพราะมีการติดเชื้อที่เท้าเพราะเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่เพียงพอ
1: เวลารักษาคุณหมอรักษายังไงคะในการคุมน้ำตาลให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
0: ก็อันที่หนึ่งต้องแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรร
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารควรจะรู้ว่าจะควบคุมอาหารพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตยังไงไม่ให้เกินนะคะอันที่สองก็คือการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเท้าเพราะเท้ากับเบาหวานนี่เรียกได้ว่าเป็นของที่คู่กันคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลเท้าอย่างดีไม่งั้นจะมีปัญหาเท้าเป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บและติดเชื้อสูงสุดในผู้ป่วยเบาหวานเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้น
1: แล้วมันเป็นปลายประสาทด้วยนะคะ
0: ที่เราจะไปโดนเชื้อโรคได้มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะเท้าแล้วเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้ง่ายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแผลได้ง่ายที่สุดค่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปลายประสาทจะมีปัญหาทำให้เท้าชาพอเท้าชาเนี่ยเขาเหยียบอะไรเขาไม่
2: ร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: ก
1: ก็เลยเป็นแผลได้ง่าย
0: ใช่ค่ะ
2: เขาคอยเช็คตลอด
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เบาหวานต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งดูแลมันทุกวันเหมือนดูแลหน้า
1: พวกพี่ควรจะเอาไอครีมทาที่เท้าไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จำเป็นต้องลดรอยเหี่ยวย่นแต่ว่าเท้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยชอบแห้งเพราะว่าเส้นประสาทมันไปเลี้ยงน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อมเหงื่อต่อมไขมันจะทำงานน้อยลง
1: ทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้ป่วยไม่อยากจะเป็นเบาหวานต้องทำยังไงคะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: มันออกกำลังกายบ่อยๆเป็นประจำโดยเฉพาะออกกำลังกายในลักษณะเป็นแอโรบิกการดูแลเรื่องอาหารก็คือควรรับประทานอาหารที่ไม่มีน้ำตาลเยอะเกินไปพวกขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็คือจำกัดอาหารในกลุ่มนี้แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นผักนะคะหรือว่าทานเนื้อสัตว์กับไขมันให้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อย่าทานผลไม้ในปริมาณที่มากเกินไป
1: เบาหวานนี่ไม่หายขาดใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คนส่วนใหญ่จะไม่หายขาดต้องรับประทานยาหรือว่าฉีดยาไปตลอดชีวิตแต่ว่ามีคนไข้บางคนที่หายขาดได้แต่การที่เขาจะหายขาดก็คือเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างชัดเจนคนที่อ้วนต้องลดน้ำหนักเป็น 10-20 กิโลก็คือออกกำลังกายต่อเนื่องตลอดชีวิตไปเลยนับจากวันนี้ระวังเรื่องอาหารอย่างเข้มงวดคนไข้หมอหลายคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้สามารถหยุดยาเบาหวานได้แล้วก็เลิกเป็นเบาหวานได้ค่ะแต่เขาก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
1: การดูแลตัวเองสำคัญ
0: ใช่
1: ค่ะได้รับความรู้มากมายนะคะแต่ว่าคำถามยังไม่หมดค่ะเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันครับ
3: คุณหมอคะการกินน้ำตาลมากๆกินของหวานมากๆทำให้เป็นโรคเบาหวานจริงไหมคะ
2: คุณหมอครับคำถามแรกครับการกินน้ำตาลมากๆหรือกินของหวานมากๆเนี่ยทำให้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราทานของหวานมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตับอ่อนเราเนี่ยต้องมีการสร้างอินซูลินแล้วก็หลั่งออกมาในปริมาณที่เยอะมากกว่าคนทั่วไปพอตับอ่อนทำพวกหน้าที่พวกนี้มากๆเกินไปมันก็จะลาแล้วก็อาจจะสร้างน้อยลงในที่สุดค่ะ
2: โอเคครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
4: คุณหมอครับการที่เรากินขนมหวานหรือของหวานบ่อยๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าครับ
1: คำถามที่สองค่ะการอดนอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นไหมคะ
0: คนที่อดนอนเนี่ย

0: จะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เรากินจุมากขึ้นอ้วนเพิ่มขึ้นพอเราอ้วนก็จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเบาหวานได้นอกจากนี้เนี่ยการอดนอนเนี่ยจะมีการกระตุ้นฮอร์โมนบางชนิดทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีระดับอินซูลินลดลงแล้วก็มีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งกลไกดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นถ้าเราอดนอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
1: ดีแล้วครับผมจะได้นอนนาน
0: แต่นอนนานเกินไปไม่ดีนะคะ
1: ไม่ดี
0: ใช่เพราะว่าการนอนงานเกิน9ชั่วโมงกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้น
2: น้องวินก็ต้องอย่านอนดึกนะคะคือเลิกเที่ยวตอนตีสองไปเที่ยวกับกิ๊กเนี่ยเลิกซะ
1: แล้วผมไม่ได้ไปเที่ยวกับกิ๊กครับแต่เรื่องไปเที่ยวอาจจะไป
3: วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอและเป็นกำลังใจให้กับพี่ปุกกี้ด้วยนะคะ
0: ขอบ
3: พระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
4: ช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
3: มาถึงช่วงรอบรั้วดามาค่ะวันนี้แพ้วจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
5: พี่หมวยรู้จักสวนโมกไหมครับ
3: รู้จักค่ะอยู่สุราษฎร
5: ์พี่บีมรู้จักสวนโมกไหมคร
6: ับ รู้จักครับท่านพุทธทาสนะครับรู้จักแล้ว
5: ใช่สวนโมกเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่หมวยเนี่ยน่าจะเคยไป
6: นี่อย่าบอกนะว่าลงไปถึงสุราษฎร์เลยอ่ะโหนี่คราวนี้ไปไกลมากเลยนะเนี่ย
3: ไกลเลยอ
6: ่
3: ะ
6: ไกลมากเลย
3: จะอยู่ทางสิทธิ์นครนายก
6: ใช่ในกรุงเทพนี่แหละครับไม่ไปไกลกว่านี้หรอก
5: จริงๆเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
6: แล้วก็ยังกลับมาทันด้วย
5: เก่งไหมครับ
6: นี่ทั้งเครื่องแบบโหลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
5: โหก็อยู่จตุจักรนี่เองครับพี่บีมจตุจักรนี่ก็มีสวนโมกนะครับพี่หมวยเคยไปไหมครับสวนโมกกรุงเทพ
3: สวนโมกที่จตุจักรเนี่ยพี่เคยไป
5: แต่อย่างเนี้ยไม่เคยไปแน่นอน
6: ถึงผมจะไม่เคยไปผมก็เป็นคนธรรมะธรรมโมระดับหนึ่งก็นั่งสมาธินะฮะนั่งเลยละกันผมนั่งเลยละ
5: ถ้าพี่บิ๊มไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่บิ๊มไปเที่ยวพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเขามีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างครับไปชมกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะครับหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบครับและผมก็อยู่กับพี่โตกรุณพลพาณิชย์นะครับผู้จัดการทั่วไปหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญคนที่จะพาพวกเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับพี่โตครับ
1: สวัสดีครับแพลวครับ
0: พี่โตครับ
1: ครับ
0: หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ตัวหอจดหมายพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อตอนที่ท่านพุทธทาสท่านมรณภาพนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่างานผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสที่เป็นทั้งเอกสารที่เป็นลายมือเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องต่างๆที่ท่านทำการศึกษาค้นคว้าไว้เนี่ยครับถ้ามันถูกเก็บไว้ที่สวนโมกที่ชัยยานะครับอันแรกเนี่ยคือมันจะต้องเสื่อมสลายไปแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็คิดว่าถ้ามันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรที่จะมาอยู่ที่คนเข้าถึงได้สะดวกซึ่งก็มองว่าถ้างั้นเราย้ายสวนโมกมาอยู่ที่กรุงเทพโดยจุดประสงค์ของการสร้างที่นี่นะครับเรื่องแรกเนี่ยครับก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บรวบรวมผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสน
0: ะครับแล้วอย่างนี้เห็นว่าเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเป็นศาสนาพุทธอย่างนี้คนศาสนาอื่นนี่สามารถเข้ามาร่วมด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ทุกคนทุกเพศทุกวัยใครก็ได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่โตพาไปดูในแต่ละจุดได้ไหมครับว่าอย่างในวันปกติหรือว่าในวันที่จัดกิจกรรมเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรตรงไหนบ้าง
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: เชิญเลยครับ

0: ทำไว้สำหรับให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ชื่อว่าสโมสรธรรมทานหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเราเรียกว่าโคธรรมสเปซมันจะมีหนังสือค้นคว้าที่เป็นหนังสือหายากของท่านพุทธทาสเนี่ยให้คนก็สามารถเข้ามาอ่านได้หรือมาศึกษาได
1: ้ครับคือที่เนี่ยคือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าอยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็ให้ใช้บริการให้ถูกประเภทนิดนึง
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ

0: ห้องนี้สวยมากๆเลยนะครับดูแบบเงียบแล้วก็ดูมีสไตล์ด้วยดูเซนๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
1: ชื่อว่าห้องนิพพานชิมลองครับ
0: ครับ
1: ก็คือเวลาที่เราพูดถึงคำว่านิพพานบางคนมันจะคิดว่าเป็นเรื่องของตายหรือเปล่า
0: ความตาย
1: แต่ว่ามันก็มีงานที่ท่านเขียนท่านทำไว้นะครับว่านิพพานน้อยๆหรือนิพพานที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้ฮะก็เลยทำห้องนี้ขึ้นมานะเพราะชื่อว่าเป็นห้องนิพพานชิมลองก็คือห้องที่เอาไว้สำหรับชิมนิพพาน
0: อ๋อ

0: พี่โตครับอย่างคนที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาใช้พื้นที่ในหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทวัฒน์โยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยพี่โตคิดว่าเขาจะได้อะไรกับสุขภาพของบ้านครับ
1: เรามีการออกกำลังกายก็คือการแบบมีสอนเล่นโยคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังใจนะครับมันก็เป็นเรื่องของการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวหรือว่าเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจของเรานะครับให้รู้จักเรื่องของศาสนาเรื่องของงานที่เป็นพุทธศาสนาเรื่องของสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของการมีสติให้เราสามารถที่จะเอามันเข้ามาใช้ได้ให้ทันเวลากับที่เราเป็นนะครับจิตใจมันก็ต้องส่งผลกับร่างกายอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: มาที่นี่ครับนอกจากพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะช่วยทำให้เราสบายตาสบายกายได้แล้วพื้นที่ที่สงบแล้วทำให้เราได้อยู่กับตัวเองก็ทำให้เรามีจิตใจที่สงบด้วยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โตนะครับกรุณพลพาณิชย์มากๆเลยที่วันนี้พาผมทัวร์สวนโมกกรุงเทพแบบเต็มๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่หมวยพี่บีมครับคุณผู้ชมครับเวลาเครียดนะครับหรือว่าต่อให้ไม่ต้องเครียดก็ได้ลองหาเวลาสักแป๊บนึงนะครับมาใช้บริการที่นี่ดูรับรองว่าจะต้องส่งผลดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: ที่สวนโมกนี่พอเข้าไปแล้วบรรยากาศผ่อนคลายมากเลยนะน้องแห้วคือได้รู้สึกว่าเป็นสถานที่พักใจหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอกและที่พี่ชอบมากก็คือได้เรียนรู้หลักธรรมมีแง่คิดต่างๆแฝงไว้ทั่วบริเวณสวนโมกเลย
0: ใช่ครับนอกจากว่าเราจะได้ไปเรียนรู้หลักธรรมแล้วเนี่ยนะครับที่สวนโมกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกศาสนาทุกวัยทุกเพศได้เข้าไปใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับ
3: ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลย
0: ใช่
3: เปิดกว้างด้วย
0: ใช่
3: ถ้าอย่างนั้น
0: ครับ
3: สองคนเลยครับงั้นเราไปกางเต็นท์นอนกันที่นั่นดีไหมครับสักคืนหนึ่งผมว่าแฮปปี้เลยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแทนที่เราจะอยู่ในแบบว่าบ้านที่แบบอุดอู้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสวนโมกสบายนอนกางเต็นท์
0: กางเต็นท์ในสวนโมก
3: ใช่ครับมีความสุขนะครับปฏิบัติธรรมกางเต็นท์นะ
2: ที่ว่าจะไปกันใหญ่ละเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าแม่
3: ได้ครับลาก่อนก็ได้ครับ
2: วันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ุณเคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิด

การทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
1: ครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
2: ฉี่บ่อย
1: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
2: มี
1: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
3: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ีเรื่องว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนลองทำนะ
1: ว่า
3: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงๆหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
4: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
3: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานนึงๆได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
4: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่2ชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่3คือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
3: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกวขวพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครับนะคะ
5: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
3: พ่อ
5: เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
6: ่แม
5: ่ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม
6: ่แม
5: ่เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
3: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหุ่นก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
7: สวัสดีจ้ะเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเอามาเล่นกันนะ
8: ควาน
6: ควาน
7: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
8: วา
7: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
6: ฝาย
7: ังไม่ถูกนะพูดใหม่ทีสิจ๊ะ
3: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซินะคะคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
1: ลองพูดตามเรานะ
9: บ้าน
10: บ้าน
9: สุดยอดลองอีกคำนะกราบ
10: กราบ
9: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
1: ลองพูดตามเรานะ
11: กิน
10: กิน
9: ว้าวเก่งจังเลย
1: ลองพูดตามเรานะ
11: กวาง
10: กวางกวางใช่ไหม
9: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
3: ต้องตั้งใจฟัง
1: ลองพูดตามเรานะ
11: กวาง
10: กวาง
9: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
12: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
3: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือจันหมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นซี่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนหนึ่งแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็คนพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
7: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
11: ไ
10: วไว
7: ตามเราเลย
10: ไว
7: ต้องเก่งมากเลย
11: ตลาด
7: ไหนต้องพูดตามเราเลย
10: ไว
7: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิคะ
13: ฟังใหม่ครับ
11: ตลาด
7: ไหนเราพูดตามจ้ะ
10: ไว
7: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิคะ
13: ฟังดีๆครับ
10: หวานหวานหวานหวาน
7: สุดยอดเนี่ยแหละใช่เลย
3: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะ

0: ธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นแล้วถ้าทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ามไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้นี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นนี้เราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
2: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กโซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆเนี่ยออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
3: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
0: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเพราะถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่า อย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
4: ้ลองทำท่ากางแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
0: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้น เต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนๆนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงๆเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่า นี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนคนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆ นั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ลองทำท่าผิด
4: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
1: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
5: นั่งเลยนั่งเลย
6: เออดีใ
5: จมาดีเรื่องก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
7: ชูมือขวา
5: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
0: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่แต่งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆแล้วเราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเกิดเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
1: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติก ก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำ

0: ให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได้
1: สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาคารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรแม่ก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
2: เชตเตอร์
1: โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
3: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
2: ครับ
3: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: ได้ครับ
3: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
2: ได้ครับ
3: ถูกต้องนะครับ
1: เก่งมากลูก
3: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
2: ครับ
3: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
3: ถูกต้องนะครับ
1: ก็อย่างเคสเนี้ยค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามคำการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
4: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
1: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับนึงที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
3: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
1: แป๊บนึงใครจะให้บานหุ่นยนต์นะแป๊บนึงแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
3: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
1: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงๆมือขวายกขึ้นสูงๆยกมือขวาขึ้นสูงๆชูมือขวา
3: ถูกต้องนะครับ
5: เราก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
6: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
3: น
6: ะ
3: ครับที่เราทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
7: ส่งทำได้ดีขึ้น
3: ถูกต้องนะครับ
4: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกเองทันที
7: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
4: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
3: ย
4: ัง
3: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
5: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับ ราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
6: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
8: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
9: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกกระจายว่าเออทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
4: ได้
9: เสริมได้เพราะว่าเออเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเออเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามจันทร์มันว่าถามครูว่าเออทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
6: นี้แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่าง
9: ใช่ค่ะ
6: ซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
10: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเดือเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้เราอะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละจะเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเงี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

วันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ6เครื่องดื่มสุดฮิตนะคะเสี่ยงโรคร้ายปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะชอบแบบดื่มเครื่องดื่มหลายคนไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยด้วยซ้ำไปนะคะเวลาที่มันมีเครื่องดื่มมาใหม่ตามกระแสมีเป็นระยะระยะกินแล้วเป็นไงคะสดชื่นใช่ไหมคะกินแล้วรู้สึกว่ามีพลังหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเติมวิตามินเติมเกลือแร่อะไรเข้าไปกินแล้วรู้สึกดีกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเราสำหรับเครื่องดื่มที่เราพูดกันนะคะหรือที่เราเกริ่นนำไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่น้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะชานมไข่มุกนะคะหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่เราเห็นขายกันอยู่ในท้องตลาดน้ำผลไม้แบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดแล้วก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มที่มีวิตามินทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เรามาเริ่มกันทีละอันแล้วกันนะคะอันแรกเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกที่เราจะคุยกันก็คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมโดยเฉพาะพวกน้ำดำเนี่ยค่ะมันก็จะมีกรดอยู่เนาะกรดที่อยู่ในน้ำดำเราก็จะเรียกว่ากรดฟอสฟอริกหรือนอกจากนี้มันก็จะมีการอัดแก๊สนะคะทำให้เกิดพวกของกรดคาร์บอนิกเกิดขึ้นนะคะพวกนี้ถามว่ามีอะไรจะมีการอัดแก๊สเข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มความซ่าจะมีการเติมน้ำตาลนะคะปรุงแต่งในเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็สีตามแต่ละรสชาติแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์นะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะสมมติถามว่าที่เราได้ยินมาเราจะบอกว่าวันนึงให้กินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาถูกไหมคะ6ช้อนชาหรือว่าน้ำตาลก้อนประมาณ6ก้อนนี่คือที่เรามีโควต้าจะกินทั้งวันทั้งวันหมายถึงผสมในอาหารด้วยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมเข้าไปโดยเฉลี่ย1กระป๋องจะมีน้ำตาลก้อนอยู่ประมาณ10ก้อนหรือว่าน้ำตาลประมาณ10ช้อนชาซึ่งมากกว่าที่เราแนะนำให้กินทั้งวันอีกค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดมันก็อาจจะสูงขึ้นได้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้แคลอรี่มากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนได้นอกจากนี้ค่ะในนั้นเนี่ยมันก็จะมีกรดใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่น้ำตาลเข้าไปปุ๊บโดนแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียมีการย่อยน้ำตาลก็จะเกิดกรดนอกจากนี้ยังมีกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกอะไรก็แล้วแต่กรดพวกนี้ก็จะทำให้มีการกัดกร่อนบริเวณของอินาเมลของเคลือบฟันน้ำตาลที่เยอะขึ้นแบคทีเรียในปากเราเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฟันผุฟันกร่อนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้มีการสลายในส่วนของกระดูกเพื่อจะเอาแคลเซียมออกมาเนาะก็อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนได้อีกคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือถามว่าถ้างานเนี้ยเรากินเป็นแบบพวกที่มันไม่มีน้ำตาลได้ไหมเรายังอยากกินน้ำอัดลมเรายังอยากได้รับความหวานเรายังอยากได้ซ่าอยู่ถามว่าได้ไหมตอบว่าได้ค่ะแต่ว่าได้ในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ต่างไปก็คือถ้าในเครื่องดื่มของเราไม่มีน้ำตาลเวลาที่เรากินเข้าไปน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นแต่เรายังได้รับความหวานหมายความว่ารสชาติที่เราได้รับจากลิ้นเนี่ยยังเหมือนเดิมทีนี้พอน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นปั๊บเนี่ยในสมองเราก็จะไม่มีน้ำตาลสูงขึ้นมันก็จะไม่ไปกระตุ้นพวกของฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ความซ่าเราได้ความหวานติดลิ้นแต่ว่ามันยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปใครที่กินพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลก็จะรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในอาหารมื้อถัดๆไปเขามีแนวโน้มที่จะกินอาหารที่มีพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือเขาจะติดหวานดังนั้นเนี่ยในช่วงต้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้เป็นเครื่องดื่มในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นเราอยากจะลดเราอยากจะหยุดน้ำอัดลมแต่เรายังคงติดความรู้สึกแล้วก็รสชาติแบบนี้อยู่เราใช้ได้นะคะเครื่องดื่มชนิดที่2ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราก็จะเห็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีคนใช้กันเยอะแยะเลยเราเคยไปเปิดดูไหมคะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังคืออะไรถ้าเราไปเปิดในขวดเล็กๆที่เขาขายกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำตาลแหละเป็นส่วนประกอบหลักอันที่2จะมีวิตามินค่ะโดยเฉพาะวิตามินบีบอยอันที่3จะมีคาเฟอีนค่ะโดยทั่วไปขวดนึงจะมีคาเฟอีนประมาณ50มิลลิกรัม
แล้วจะมีคำเตือนเล็กๆเขียนเอาไว้ว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วก็มีการแต่งกลิ่นแต่งรสกันนิดหน่อยถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าเปิดฝาแล้วกลิ่นมันหอมนะกินแล้วมันเหมือนเป็นน้ำหวานอะไรแบบเนี้ยอันนี้เคยมีคำถามสำหรับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเขียนว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดในเมื่อถามว่าถ้าเราจะพูดถึงคาเฟอีนเนาะระดับคาเฟอีนที่บอกว่า50 มิลลิกรัมนี่ยังน้อยกว่า

แฟที่เรากินอีกไม่เห็นมีใครเคยเตือนเลยว่าห้ามกินกาแฟเกินวันละ2แก้วแต่ว่าจะมาเตือนในเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังก็เลยลองไปเปิดดูมันมีข้อมูลนะคะด้วยความที่รสชาติมันหวานๆขวดมันเล็กๆแล้วเขากังวลว่าในเด็กเนี่ยเคยมีข้อมูลว่าเด็กเนี่ยดื่มแล้วเด็กเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่หวานๆนะคะเป็นเหมือนน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มเยอะแล้วตัวเด็กตัวเล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นพิษจากตัวคาเฟอีนมันก็เลยมีคำเตือนขึ้นมาที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นเรากินเยอะจะเกิดอะไรขึ้นคาเฟอีนที่เข้าไปอะค่ะจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวทีนี้เวลาที่เราได้รับคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือมีความดันสูงบางทีเนี่ยเวลาที่เรากินพวกนี้เยอะๆก็อาจจะทำให้ความดันเราสูงได้อันที่2เอฟเฟคโดยตรงของคาเฟอีนก็คือจะทำให้นอนไม่หลับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือหลับยากอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่อันนี้คือปัจจัยหลักเลยที่คนเอามาใช้ก็คือใช้เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถตื่นตัวขับรถได้หรือทำงานต่อได้ที่สำคัญค่ะขวดเล็กนิดเดียวแต่ว่าปริมาณน้ำตาลมีไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงถ้าเรากินมากก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะอันที่3นะคะเครื่องดื่มยอดฮิตของสาวๆออฟฟิศเลยก็คือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงกว่า2อันแรกที่เราพูดไปนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเครื่องดื่มก็คือชานมกับอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นไข่มุกในแง่ของชานมชื่อบอกว่าเป็นชานมแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใส่นมหรือเราใส่นมน้อยมากยี่ห้อทั่วๆไปที่ขายอยู่เนี่ยเขาจะใส่ส่วนของชาลงไปมันจะเป็นชาดำเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ส่วนที่เขาเรียกว่านมแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนนมข้นจืดหรือว่าพวกครีมเทียมปรุงรสอะค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้จริงๆหลักๆก็คือน้ำมันดีๆนี่เองแล้วก็มีน้ำตาลหรือบางคนอาจจะใส่เป็นนมข้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แคลอรี่เต็มๆถ้าสมมติเขาใส่ชาเข้มแค่ไหนความหวานของน้ำตาลหรือว่าความมันที่จะใส่เข้าไปมันก็จะเยอะขึ้นอันที่2คือส่วนของไข่มุกเวลาทำไข่มุกคือเอาแป้งไปกวนเนาะเอามาปั้นแล้วก็ต้มขึ้นไปพอสุกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปใส่ลงไปในคาราเมลเพื่อให้มันดูดสีของคาราเมลเข้ามาแล้วก็จะเป็นสีที่สวยๆทีนี้เวลาเราทำคาราเมลเนี่ยอยากจะบอกอันนึงน้ำตาลที่เราใช้ทำคาราเมลอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราเคี่ยวคาราเมลแล้วสีมันยังอ่อนๆเนี่ยความหวานมันจะยังอยู่แต่ถ้าเราเคี่ยวจนกระทั่งสีมันเนี่ยกลายไปเป็นสีน้ำตาลไหม้อะค่ะมันจะมีกลิ่นที่หอมในขณะเดียวกันความหวานมันจะหายไปความหวานหายไปคำถามคือแคลอรี่หายไหมบอกไม่ได้หายนะคะแค่เปลี่ยนในแง่ของรสชาติเท่านั้นเองคือน้ำตาลมันไหม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคลอรี่ยังคงมีอยู่แต่ว่าความหวานหายไปคนกินจะรู้สึกไม่หวานก็จะโอเคกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เรากินชานมใช่ไหมคะแคลอรี่ก็เยอะอยู่แล้วเราเติมไข่มุกเข้าไปอีกก็คือใส่แป้งเข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วเวลากินก็กินเยอะด้วยไปเพิ่มโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยเยอะมากดังนั้นง่ายๆเลยค่ะถามว่ากินชานมไข่มุกมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดเรื่องของอ้วนนะคะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเรื่องของเบาหวานนอกจากนี้เนี่ยก็จะทำให้ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ด้วยค่ะถามว่าแล้วถ้ายังอยากกินล่ะยังเป็นคนที่ติดชานมไข่มุกแล้วจะกินยังไงดีอันแรกเราก็จะลดความหวานก่อนเดี๋ยวนี้เกือบทุกร้านละนะคะเขาจะสามารถให้เราเนี่ยสั่งความหวานได้เอากี่เปอร์เซ็นต์เราจะค่อยๆลดค่ะอันแรกก่อนนะเราทำให้เป็นแก้วเล็กก่อนอย่าเพิ่งเสียได้ของทำเป็นแก้วเล็กก่อนพอสั่งแก้วเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราลดน้ำตาลเทคนิคแรกลดแค่ประมาณ 25-50% ถ้าใครคิดว่าไหวลด 50% เลยอันถัดมาก็คือแทนที่เราจะสั่งเป็นไข่มุกแต่เรายังอยากได้อะไรที่มันมีความกรุบกรุบหนึบหนึบอยู่ให้เราสั่งเป็นบุกแทนค่ะสั่งเป็นบุกแทนหรือบางคนใช้เป็นเฉาก๊วยอันนี้ก็จะแคลอรี่ลดลงได้ในการที่จะเติมลงไปด้วยเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราสามารถกินชานมไข่มุกได้ในแคลอรี่ที่ต่ำลงนะคะก็จะสามารถทำให้เราอ้วนน้อยลงได้แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในวันที่เรากินหรือเราไปควบคุมหรือจำกัดอาหารชนิดอื่นในวันนั้นลดพวกข้าวแป้งแล้วก็น้ำมันให้ลดลงไปอีกจะได้ทำให้มันไปบาลานซ์กับชานมไข่มุกที่เรากินเพิ่มขึ้นค่ะมาก็คือน้ำผลไม้นะคะเราพูดมาตลอดเลยว่าเราอยากจะให้คนเนี่ยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นมันมีวิตามินมีแร่ธาตุมีไฟเบอร์มีอะไรทุกสิ่งอย่างที่ดีจะช่วยในเรื่องของสุขภาพทีนี้หลายคนก็จะแบบเลือกที่จะมากินเป็นน้ำผลไม้แทนไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้คั้นสดน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำผลไม้ขวดถามว่ามันโอเคไหมประเด็นมีนิดเดียวค่ะ
เวลาที่เราคั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำผักก็ตามส่วนใหญ่เราจะต้องทิ้งกากไปส่วนหนึ่งพอเราทิ้งกากใยไปส่วนหนึ่งที่เราทิ้งไปคืออะไรคะคือไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกส์จะเป็นอาหารให้ลำไส้เราสิ่งที่เรากินคืออะไรเรากินน้ำตาลทั้งหมดเรากินวิตามินนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุถามว่าถ้าเราคั้นแล้วเรากินเลยอันนี้โอเคค่ะเราได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราวางทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินซีวิตามินซีเป็นวิตามินที่ถูกสลายง่ายมากเมื่อเจอความร้อนเมื่อเจอแสงแดดสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่เราซื้อวิตามินซีเนี่ยขวดหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นสีชาหรือเป็นสีที่ทึบๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โดนแสงขวดปิดสนิทหรืออาจจะมีพลาสติก2ชั้นหรือเทคนิคอะไรก็ได้ที่ทำให้อากาศมันเข้าไปได้น้อยทีนี้เวลาที่เราไปซื้อของทั้งหมดเนี่ยมันคั้นแล้วมันวางทิ้งเอาไว้นานแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้อันที่สองมันถูกเติมน้ำตาลลงไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าส้มในแต่ละช่วงเวลาของปีเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันอาจจะมีการปรุงโดยการเติมน้ำตาลเติมเกลือเติมมะนาวแล้วแต่อันสุดท้ายค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะลองคั้นส้มที่บ้านนะคะเกือบกิโลเลยอะค่ะเอามาคั้นดูให้มันเป็นน้ำส้มได้น้ำส้มแค่ประมาณแก้วเดียวเองค่ะแบบแก้วใหญ่ๆอ่ะเนาะแก้วมาร์กอ่ะเนาะได้แค่แก้วเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาเรากินน้ำส้มแก้วหนึ่งอะค่ะมันก็เหมือนเรากินน้ำเนาะเราจะไม่รู้สึกอิ่มเลยในขณะที่ถ้าเรากินส้มกิโลนึงอะกว่าจะกินหมดอะมันจะรู้สึกอิ่มแล้วอันนี้นึกภาพออกใช่ไหมคะแคลอรี่ที่เราได้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแคลอรี่ที่เยอะเกินความจำเป็นในขณะเดียวกันส่วนที่มันเป็นไฟเบอร์เรากำลังกำจัดมันทิ้งเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจะบอกว่าการกินน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องน้ำผลไม้คั้นเป็นขวดหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เราจะได้เราจะได้น้ำตาลเราจะได้วิตามินบ้างหายไปแล้วบางส่วนแล้วก็ได้แร่ธาตุบ้างแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฟเบอร์จะไม่ได้เลยและที่สำคัญเราจะได้แคลอรี่ที่มากเกินความจำเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินโดยที่ไม่ผ่านการเคี้ยวอาหารผ่านลงไปอย่างรวดเร็วความอิ่มจะยังไม่ถูกกระตุ้นเลยอะค่ะน้ำตาลในเลือดขึ้นเรียบร้อยละดังนั้นกินน้ำผลไม้กล่องน้ำผลไม้ที่คั้นสดเป็นขวดก็ตามก็จะทำให้แคลอรี่เพิ่มขึ้นเสี่ยงกับเรื่องของอ้วนเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกันค่ะเครื่องดื่มตัวที่5นะคะก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มวิตามินซึ่งตอนนี้เทรนด์กำลังมามากเลยในคนที่สนใจสุขภาพก็อยากจะได้รับวิตามินก็เลยเอ้ยแทนที่เราจะกินน้ำเนี่ยเรากินน้ำดื่มผสมวิตามินดีกว่ามันก็จะได้ทำให้เราได้รับวิตามินด้วยส่วนใหญ่นะคะน้ำดื่มที่ผสมวิตามินปัจจุบันเนี่ยถามว่าเขาผสมวิตามินอะไรลงไปมักจะเป็นวิตามิน B บอยกับ C แคท B กับ C เป็นวิตามินที่ละลายน้ำแล้วเขาก็เลยมาผสมในน้ำไงคะทีนี้ข้อเสียของวิตามินที่ละลายน้ำก็คือสลายตัวง่ายสลายตัวเร็วมันถูกสลายตัวในกรณีที่เจอแสงแล้วก็เจอความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาทำอะค่ะเขาผสมลงไปจริงแต่คำถามคือกว่าจะมาถึงเราในแง่ของการเก็บนะคะการสต็อกเอาไว้ระยะเวลากว่าที่อยู่ในที่ต่างๆการขนส่งทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงผู้บริโภคแล้วเปิดขวดแล้วกินคำถามคือณตอนนั้นเราจะเหลือวิตามิน B แล้ววิตามิน C เท่าไหร่อาจจะไม่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้กับสิ่งที่คุณดื่มเข้าไปอาจจะไม่เหมือนกันอันที่2ปริมาณวิตามินที่ผสมลงไปเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะเพราะว่ามันจะถูกบังคับด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วราคาที่มันเพิ่มขึ้นลองนึกภาพว่าถ้าเราซื้อน้ำดื่มปกติเท่าไหร่เราซื้อน้ำดื่มที่ผสมวิตามินเท่าไหร่ราคาที่เพิ่มอันนั้นคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับวิตามินที่เขาเติมลงไปถามว่าสมมุติเราซื้อน้ำดื่มธรรมดาแล้วเราไปกินวิตามิน B รวมหรือวิตามิน B กับวิตามิน C ซึ่งเม็ดหนึ่งไม่กี่ตังค์แล้วมาบวกราคาเสร็จถามว่าราคาเครื่องดื่มหรือว่าน้ำดื่มที่ผสมวิตามินอ่ะมันแพงกว่าอันนี้กี่เท่าจะกินแบบไหนอันนี้เลือกเอาแต่ถามว่าถ้าไม่ได้เดือดร้อนราคานี้รับได้กินแล้วสบายใจอันนี้กินไปเลยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นรวมถึงบางอย่างตอนนี้ที่จะพยายามเสริมเช่นเขียนว่ามันเป็นวิตามินเขียนบอกไปเลยว่าใส่วิตามินเข้าไปในเครื่องดื่มอันนี้จะต่างกับพวกที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำดื่มผสมวิตามินน้ำดื่มผสมวิตามินมันจะไม่ค่อยมีแคลอรี่เพราะมันคือน้ำดื่มปกติแล้วเติมวิตามินลงไปแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินพวกนี้จะมีการปรับแต่งรสแล้วก็เติมวิตามินที่เพิ่มกว่าความต้องการที่เรากำหนดไว้แต่จะไม่เกิน2เท่ายกตัวอย่างเช่นวิตามิน C เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มวิตามิน C ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ2เท่าของความต้องการในแต่ละวัน
เราก็นั่งคิดว่าเออถ้าเขาใส่ไป2เท่าละโอเคมันอาจจะหายไประหว่างทางมาถึงเราน่าจะพอเนาะมันก็มีงานวิจัยที่เขาเอามาสุ่มตรวจอะค่ะในบางยี่ห้อนี่แทบไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันขึ้นกับเทคนิควิธีการแล้วก็วิตามินซีที่เขาเอามาใช้แล้วเทคนิคที่เขาใช้ว่ามันจะสามารถคงตัววิตามินเนี่ยได้ดีแค่ไหนอันสุดท้ายที่ให้ระวังค่ะก็คือว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเติมรสชาติเนาะส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลมีเกลืออยู่ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเรากินหลายขวดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้น้ำตาลแล้วก็ได้เกลือเยอะขึ้นมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่เราจะอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็เสี่ยงกับเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเหมือนที่เป็นจากทุกๆอย่างที่เรากินน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีความฉลาดในการซื้อของว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปหรือเปล่าค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์ถามว่าดีหรือไม่ดีหลายคนก็จะบอกว่าดื่มไวน์เพื่อสุขภาพคำว่าเพื่อสุขภาพแลดูเอ๊ะกินแอลกอฮอล์มันมีข้อดีด้วยหรอข้อดีข้อที่1ของแอลกอฮอล์ค่ะในกรณีของไวน์อาจจะเป็นไวน์แดงก็ได้อะเพราะว่าในเปลือกองุ่นเนี่ยมันจะมีสารสกัดตัวนึงชื่อ resveratrol ซึ่งตัวนี้จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีคุณสมบัติบางอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของชะลอความแก่ได้ด้วยโอ้หลายคนก็แบบแฮปปี้มากเลยอะไรอย่างนี้อันที่2ค่ะในกรณีของตัวไวน์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจะเพิ่มไขมันตัวดีในเลือดได้ประเด็นคือเรากินนิดเดียวมันก็เพิ่มนะคะการกินปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าการกินแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ตับเราพังได้เราได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นในกรณีของแอลกอฮอล์ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยตอนเราเรียนมาว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายจริงๆแอลกอฮอล์เป็นตัวหนึ่งที่ให้พลังงานนะคะ1กรัมของแอลกอฮอล์ให้พลังงานอยู่ประมาณสัก 7-8 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับไขมัน1กรัมให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนซะอีกแต่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ค่ะการกินเบียร์หรือไวน์เวลาที่เขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นไวน์ก็จะมีองุ่นใช่ไหมคะก็จะมีน้ำตาลจากองุ่นอีกถ้าเป็นเบียร์เป็นมอลต์เป็นข้าวเป็นบาเล่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีพลังงานจากพวกแป้งหรือธัญพืชพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ในเบียร์หรือในไวน์แต่ถ้าเป็นเหล้าอันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้แอลกอฮอล์เพียวนึกภาพออกใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้น HDL เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าตับจะพังมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณกินเบียร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าจะกินยังไงอันนี้เลือกกันถามว่าในกรณีของคนที่ไม่เคยกินเลยไม่ได้แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าคนที่กินอยู่แล้วให้ลดปริมาณลงมาในระดับที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้เราจะพูดถึงคำว่าดริงก์คำว่าดริงก์ในที่นี้ผู้ชายไม่ควรจะเกิน2ดริงก์ผู้หญิงไม่เกิน1ดริงก์ถ้ามีโรคตับไปเรียบร้อยแล้วไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะทีนี้ถามว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพขนาดนั้นนะคะแล้วเราอยากจะลดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเมาแล้วเสร็จหรือเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราไปขับรถมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนอื่นได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือว่าเรื่องของเบาหวานน้ำตาลความอ้วนแต่ว่าการดื่มเหล้านี่ก็เพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของมะเร็งหลายๆอย่างนอกเหนือจากมะเร็งตับที่เรารู้กันเป็นปกติอยู่แล้วฉันยังไม่เคยดื่มไม่ให้ดื่มถ้าดื่มอยู่แล้วลดลงก่อนเมื่อเราพูดถึง6เครื่องดื่มที่เราไม่ชอบใจไปแล้วนะคะอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพหรือเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆแล้วถามว่าเราจะกินอะไรล่ะก็เสนอ5เครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพอันแรกเลยนำมาเบอร์1ในทุกๆงานวิจัยก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าดีที่สุดกินได้ราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายวันนึงควรจะกินประมาณ 6-8 แก้วอันนี้ใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่ายังสามารถที่จะช่วยลดเรื่องของความอยากกินในเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆด้วยเวลาที่เราจะเริ่มที่จะเลิกเครื่องดื่มทั้งหลายเราใช้วิธีลดลงก่อนก็ได้เวลาที่เราลดลงปุ๊บเราก็จะเพิ่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเข้าไปเพิ่มขึ้นลดโดยการที่จะไปลดประมาณไซส์หรือว่าลดขนาดให้แก้วเล็กลงลดความหวานที่เติมลงไปแล้วก็ลดระยะห่างเช่นจากเดิมกินทุกวันให้มันห่างขึ้นกินทุก2วันกินทุก3วันอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราลดนั้นน่ะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆช่วยทำให้เราอิ่มนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนในร่างกายดีขึ้นไม่เสี่ยงกับโรคต่างๆด้วยค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มของชาเขียวหลายคนอาจจะรู้สึกว่า
าจจะไม่ใช่ชาเขียวก็ได้ค่ะเป็นชาก็ได้นะคะหลายคนตัวเองก็เคยเป็นชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่ค่อยจะชอบดื่มน้ำเปล่าเลยตอนนั้นที่เปลี่ยนได้เนี่ยก็คือใช้วิธีการกินน้ำเปล่าไหมไม่อะค่ะคนที่ไม่กินน้ำเปล่าก็จะไม่กินน้ำเปล่าตอนนั้นที่กินคือใช้เป็นชาค่ะแต่ว่าใช้เป็นชาดำที่มีกลิ่นเป็นผลไม้แล้วอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดนึงเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติอาจจะเป็นชาร้อนหรือว่าจะเป็นชาเย็นก็ได้ตอนนั้นใช้อย่างเงี้ยค่ะกินไปสักพักนึงพอมันเริ่มมีความขมติดลิ้นขึ้นเนี่ยเราก็จะ

0: ไม่ค่อยอยากกินของหวานแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเพิ่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนอกจากนี้ค่ะในชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาดำก็ตามจะมีสารสกัดพวกที่ชื่อว่าแคทิซินแล้วก็มีส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอันนี้จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้วก็จะช่วยเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีกับสุขภาพได้ด้วยค่ะอันที่สามนะคะก็จะเป็นพวกของกาแฟนะคะกาแฟโอเคไหมกาแฟได้ค่ะกาแฟมีคาเฟอีนลืมบอกไปจริงๆชาเมื่อสักครู่ก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้เราตื่นตัวถ้าใครมีปัญหานอนไม่หลับก็ไม่ควรจะกินพวกของชาหรือกาแฟทีนี้ชากาแฟมีอีกอันนึงก็คือมันอาจจะไปกระตุ้นเรื่องของการสร้างกรดในหลายคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเช็คนิดนึงถ้าสมมติว่ากินเข้าไปแล้วอาการมันกำเริบเป็นมากขึ้นก็ไม่ต้องกินเลี่ยงไปที่สำคัญเวลาที่เราจะให้กินชากาแฟมันจะต้องไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารตัวอื่นที่มันมีแคลอรี่เยอะขึ้นในกรณีของกาแฟเองเนี่ยเราแนะนำกาแฟดำเนาะในกาแฟเองก็มีสารที่จะเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ส่วนหนึ่งค่ะอันถัดมานะคะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรากินชากินกาแฟไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะท้องอืดเราอาจจะมีอาการกรดไหลย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นใช้อะไรดีเราอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นพวกของน้ำขิงก็ได้นะคะน้ำขิงอุ่นๆแต่ว่าในกรณีของน้ำขิงอุ่นๆเนี่ยเราจะซื้อก็ได้หรือว่าเราจะทำเองก็ได้เอาขิงแก่นะคะมาทุบมาบุบแล้วก็ต้มในน้ำนะคะแล้วก็กินได้น้ำขิงช่วยอะไรช่วยเรื่องของท้องอืดนะคะขับลมในคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดมีแก๊สในท้องเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอุ่นท้องสบายท้องกินแล้วช่วยขับลมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของน้ำขิงนะคะก็อาจจะไปกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงซึ่งมันก็คงช่วยทางอ้อมอ่ะเนาะจะไม่ได้ช่วยทำให้แบบว่าผอมลงแต่ว่าอย่างน้อยที่ทำให้การเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้นิดนึงนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มนมทีนี้ในกรณีของนมเนี่ยถามว่าดียังไงอันที่หนึ่งมีโปรตีนสูงนะคะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วก็สามารถจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้นะคะถ้าเกิดจะลดแคลอรี่ลงก็ให้เลือกนมที่เป็นนมไขมันต่ำถ้าไม่ใช่นมอาจจะเป็นกลุ่มของโยเกิร์ตก็ได้อีกอันนึงถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นแพ้นมแพ้นมให้สังเกตนิดนึงเวลาคนพูดว่าแพ้นมเนี่ยดูว่าเขาแพ้อะไรถ้าแพ้โปรตีนในนมวัวอันนี้เขาจะกินนมไม่ได้กินโยเกิร์ตไม่ได้กินพวกชีสไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาแพ้น้ำตาลในนมก็คือไม่มีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำตาลกินนมทีไรแล้วท้องอืดกินนมทีไรแล้วท้องเสียอันนี้เขายังสามารถจะกินนมที่เราเรียกว่าเป็นแลคโตสฟรีได้เขายังสามารถที่จะกินโยเกิร์ตได้นะคะถ้าไม่แน่ใจเลี่ยงไปกินกรีกโยเกิร์ตอันนี้ก็จะช่วยได้อันที่3ค่ะเขากินเป็นลักษณะของนมถั่วเหลืองคือนมที่ไม่ได้มาจากนมวัวซึ่งจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสนมถั่วเหลืองได้นมอัลมอนด์ได้นมข้าวโพดได้หรือนมข้าวได้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้เครื่องดื่มที่อาจจะดีกับสุขภาพแล้วไม่ทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับเครื่องดื่มที่จะเสี่ยงกับโรคทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากหรือว่าจะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์เนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะเลี่ยงมาเราก็จะแนะนำว่าเครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลอันแรกที่เราแนะนำเลยก็ควรจะเป็นน้ำเปล่านะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกของชาน้ำขิงหรือจะเป็นกาแฟหรือว่าจะเป็นพวกนมอันนี้ก็จะช่วยได้ในกรณีที่เราอยากจะได้เครื่องดื่มแต่เราก็ไม่อยากจะทำให้สุขภาพเราแย่ลงที่สำคัญดูนิดนึงค่ะปริมาณน้ำตาลจะต้องไม่เยอะถ้าเราเลือกดื่มนมคงไม่ใช่นมช็อกโกแลตหรือว่านมกาแฟนมโกโก้ที่มันจะมีน้ำตาลเยอะขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลับไปสู่อันเดิมเลยก็คือน้ำตาลมากเกินไปวิธีการมองอ่านฉลากโภชนาการค่ะวันนึงเราไม่ควรจะกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือไม่ควรจะเกิน24กรัมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: รู้ไหมทำไมตำรวจหาหลักฐานเขาถึงใช้วิธีตรวจลายนิ้วมือเพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่เหมือนเดิมไม่ว่าจะตอนเป็นเด็กโตขึ้น
3: wow.
2: แก่ลงอ้วนขึ้นผอมลงหรือแม้กระทั่งเวลาที่นิ้วลอกแล้วผิวหนังมันกลับมาใหม่ลายนิ้วมือเราก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันคงเหมือนกับความรักเลยนะ
3: ลายนิ้วมือเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่เราเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์เลยถ้าอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มมีลายนิ้วมือแล้วค่ะลายนิ้วมือถ้าเป็นการลบนิดๆหน่อยๆเช่นไปถูให้มีบาดแผลถลอกหรือว่าไปแช่น้ำให้เปื่อยหรือว่ามีบาดแผลเล็กน้อยถ้าผิวหนังอันนั้นที่เป็นบาดแผลสามารถรักษาตัวเองฮีลลิ่งได้ด้วยตัวเองผิวหนังที่กลับมาก็จะมีรอยนิ้วมือที่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าบาดแผลนั้นมันเป็นเยอะมากๆร่างกายเราไม่สามารถซ่อมแซมบาดแผลนั้นได้ค่ะบาดแผลตรงนั้นก็จะเป็นกลายเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นพังผืดไปซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะไม่มีรอยนิ้วมือแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็จะมีคนร้ายบางคนที่พยายามลบรอยนิ้วมือของตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปก่ออาชญากรรมแบบอาจจะเป็นมือโปรฉันไม่มีรอยนิ้วมือตำรวจจับฉันไม่ได้แน่ๆก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือที่หายไปแล้วค่ะรอยที่เกิดจากแผลเป็นพวกนี้ค่ะตำรวจเขาก็สามารถเอาไปตามคนร้ายได้อยู่ดีแล้วก็ตามได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ารอยนิ้วเกิดจากแผลเป็นพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ตามหาได้ง่ายกว่ารอยนิ้วมือของคนทั่วไปค่ะ
2: แล้วสงสัยไหมว่าคนตั้งกี่ล้านล้านคนบนโลกตั้งแต่โลกมีมนุษย์เกิดขึ้นมาลายนิ้วมือมันไม่ซ้ำกันเลยได้ยังไง
3: เราจะเห็นว่ารอยนิ้วมือของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปถ้าหมอจะแบ่งกว้างๆเลยแบบกว้างมากๆเราจะแบ่งออกเป็นได้3แบบเป็นก้นหอยเป็นมัดหวายเป็นเส้นโค้งอ่ะก็ได้วิธีที่เขาว่าไปตรวจจริงๆเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าในแต่ละเส้นเนี่ยถ้ามันมีการแตกเท่าๆกันหรือว่ามีการแยกเป็น3แฉกแยกเป็น2แฉกหรือว่าเส้นหยุดเนี่ยค่ะเราก็จะใช้ส่วนพวกเนี้ยในการที่เราไปดูว่าคนๆนี้กับคนที่เราสงสัยเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าน
2: ี่แหละสาเหตุที่ทำให้ลายนิ้วมือแต่ละคนไม่ซ้ำกันอ้อลืมบอกแม้กระทั่งฝาแฝดลายนิ้วมือเขาก็ไม่ซ้ำกันนะ
3: สาเหตุที่ฝาแฝดที่มียีนเหมือนกันมี DNA เหมือนกันเนี่ยมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มีการแบ่งตัวของตัวอ่อนแล้วเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะได้รับมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลายนิ้วมือของฝาแฝดแท้ที่มี DNA เหมือนกันก็จะมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันค่ะ
2: เข้าใจแล้วก็อย่าไปทำอะไรไม่ดีให้ตำรวจเขาต้องมาตรวจลายนิ้วมือเราล่ะหนีไม่พ้นนะจ๊ะจะบอกให้
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศิริราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: น่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยสักร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได
2: ้จากวิธีที่เขาทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นทุนเหลือ50 บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้มันเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: เหรอฮะโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าโดยวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย์
2: ค่ะคือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากเพราะเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: ค
2: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำใหอวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้น
2: นั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับ
2: อีกไกลไหมคะ
0: จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอนะถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออก ป็นหลาย3ชนิด3ชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่2เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือดน้ำคร่ำเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปกติไหม
2: ปกติไหมแล้วก็ทำให้เหลือค่ะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
0: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
2: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
0: เพราะมันมีอยู่
2: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
0: ์
2: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้านั้นถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
0: เพราะอะไรฮะ
2: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะสเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
0: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้กับคนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
0: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
2: ใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นหัวน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ
0: ่
2: ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาสเต็มเซลล์ของใคร
0: ไม่ต้องไปขอยากลำบากลำบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
2: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
0: แล้วที่บอกว่าสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่วิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี starter cell เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่ start มาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่า starter cell
0: ค
2: ือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
0: starter cell
2: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่า starter cell
0: ค่
2: ะแล้วก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์ค่ะ
0: แล้วมันขยายไปได้ไง
2: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างนึงความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได้ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
0: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมาอย่างไรบ้างถึงมาเจอวิธีของเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
0: ้นะไม่รู้ว่ามี
2: รู้ว่ามี
0: เซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
2: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
0: โอ้โหน้อยมาก
2: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล
0: ์
2: จะเป็นสเต็มเซลล์เพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
0: ในปีมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้งานยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้เพราะนั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลยในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
0: บริสุทธิ์ด้วย
2: 100% ค่ะ
0: เขาประกาศก่อนเรา
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี2007
0: ครับเขาใช้อะไรฮะ
2: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
0: เป็นยังไงครับ
2: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับ แอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกันเปิดสนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
0: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขั้วตรงกันข้าม
2: ใช
0: ่
2: ค่ะอ๋อ
0: ก็จับยึดสเต็มเซลล์ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย
2: ใช่ค่ะงั้นเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือสเต็มเซลล์ไว
0: ้เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
2: ใช่
0: ก็จะไม่ถูกติด
2: พอเหลือสเต็มเซลล์ไว้สเต็มเซลล์ก็ เราค่อยเขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ออกแม
0: ่เหล็กค่ะมันไม่สามารถจะ
2: ใช
0: ่แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นสเต็มเซลล์บริสุทธ
2: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
0: ้
2: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
0: ครับ
2: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่
0: ได้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
2: ฮือฮาค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
2: น่าตื่นเต้นมาก
0: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
2: ตื่นเต้นด
0: ้
2: วย
0: ตื่นเต้นด้วย
2: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมีเยอะแล้วบอกโอเคถ้า
0: เจาะอยู่ทุกวัน
2: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเม็ดแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกอ๋อโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
0: ค
2: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
0: ครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
0: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
3: หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: ริดสีดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดริดสีดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับริดสีดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของริดสีดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับริดสีดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับกับอีกอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมริดสีดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ริดสีดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคริดสีดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอกาสจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวริดสีดวงทวารฟอกครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรเอ่ย
1: สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถอ่ะค่ะ
0: เลือดที่ออกจากริดสีดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ริดสีดวงทวารแน่นอนเพราะริดสีดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วแล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ่งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีริดสีดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ริดสีดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของริดสีดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวริดสีดวงทวารฟอกระยะ 3-4 เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับ
1: แล้วมันเจ็บไหมคะเวลาผ่าตัด
0: การผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลย

ักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินทร์นะครับซึ่งเป็นลิดสีดวงทวารภายในระยะที่3นะครับเราก็ผ่าตัดโดยการตัดลิดสีดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินทร์จะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทร์ทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสิดวงก็เป็นได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสิดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสิดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสิดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่ะ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
2: เอามาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
1: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ตามสบายนะเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: ันยังลูกอีทกะ
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาแล้ว
3: ว ันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรอ่ะคะ
3: มันคือขนมจ๊อกอะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: ขนมเจ้า
1: อ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
1: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได้

0: อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้าเป็นต่างชาติเป็นชนหน้ากระเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือแบบเผ็ดหนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
0: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้า
2: ตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
0: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานที่เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
3: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
2: ๆไปก็อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ไหว้สาไหว้สาลูกต้องได้กันมา
2: โอ้วันนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอลแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ
1: ้
2: า
1: โอ้ลายต้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก่อนลูกลูกทางใดไปทางใดมาอย่างใดนี
2: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
1: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
1: ฮะ
3: เจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
2: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีโอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดนะเจ้าน
1: ั่นล่ะแล้วก็ส่วนอีล่านี่จะไม่เห็นแท้ๆนี่น่ะบ่จุกันแท้น่ะเนาะเออเอาแต่แต่ลองดูบ่ลูกเออนี่ลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
2: เห็นได้พวกลูกวันนี้พูดก่ออยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กำอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดกันนี่กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่เนาะเออดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทําอาหารเนาะเจ้าเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละออนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักกับเจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนระดาช่วยป้าเจ็ดตองก่อนเนาะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกวันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดลําไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทําด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกําลังเกี่ยมทําเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนาวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ

0: ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะ
1: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
0: ์เอางี้เดี๋ยวเบนพาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่ามากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
1: ก็ไปสิ
0: ไปไงอ่ะ
1: ก็เดินไปสิ
0: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
1: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
0: มา
1: อะไร
0: ทำอะไรเนี่ย
1: กินหมูกรอบ
0: นะ
1: แล้วก็ขาหมู
0: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
1: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
0: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ก็เราบอกเป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
0: โรคอะไรนะแม่
1: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
0: อ
1: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
0: เออก็ดี
1: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล
0: ่เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
1: ใช
0: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างอ่ะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
1: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
0: ก็เลยกินเป็นขาหมู
1: เราก็ไม่กินเยอะ
0: อืม
1: ทั้งที่หมอเขาสั่ง
0: สั่งว่า
1: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
0: แล้วมาทำไง
1: ก็เลิกเลย
0: เลิกกิน
1: เลิกหาหมอ
0: เออก็ดีแล้วมาแล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็ฟันก็ดีอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
1: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
0: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
1: เออให้มันละเอียดม
0: ัน
1: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
0: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
1: ของจริง
0: เหรอถ่ายภาพมาดิ
1: อย่าเอาออกมาเลยนั่งเกลียด
0: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
1: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
0: ยังสาวอยู่
1: ยังสาวอยู
0: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
1: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
0: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื่อนๆแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่าแม
1: ่ไป
0: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่าแม่ต้องกินอะไร
1: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
2: อาม่าน่ารักมาก
3: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอ๋ชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไร
2: โอเคประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
3: ที่
2: บอกว่าต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
3: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
2: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่ก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
3: ครับ
2: มากมีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
3: ได้เลย
2: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไร
3: ใช่
2: เราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับก็คือพูดง่ายคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
2: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
3: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
2: ใช่
3: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
2: ถูกต้องว
3: ัน
2: นี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
3: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาแมะ

0: ส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
1: สุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้าง
1: คาว
0: นะครับ
1: okay.
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต็อกดาชิ
1: ใช่
0: ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่นข
0: ึ้
1: น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุทรนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟรีครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่รออย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช
0: ่นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลยอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมัน
0: สู
1: บบุหรี่
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี้ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนาน
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: สิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงเนี้ยมากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับ
1: ทำให้เกรวี่ลีลา
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้ม

0: ั้นเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ

0: ณหมอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออย
0: ู่ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่วยได้จริงไหมครับค
1: ุ
0: ณหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่ว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบาง
0: ๆหั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือ ครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: อันนี้แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: อันนี้เทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหั
0: วไชเท
1: ้
0: าใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ

0: นี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่ไ

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไฟอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
1: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: ค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
1: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับ
2: ซีอิ๊วนิดหน่อยครับ
1: ปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับผมจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
1: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิด
1: ไฟเลยโอเค
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นโกย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาวานะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ออกกำลังกาย
1: ใช
0: ่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
1: ้แน่นอน
0: จับมือ
1: แน่นอน
0: จะได้เป็นลบตาออกก็ที
1: จะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
0: ยังเหรอ
1: ยัง

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอ่านรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
2: ่เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
0: เอ้าแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ผมขอห้องตัว
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
2: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
2: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
2: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
2: ทำอะไรมา
1: ทำงาน
2: ไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
2: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
2: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
2: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
2: ใช
1: ่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
2: ้แน่นอนเคยได้ยินป่ะโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
2: โยคะไม่ใช่โยคะ
1: โยคจับมือ
2: แน่นอน
1: จะลาออกทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียว
2: อ่าฮะ
1: เพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่อุ้ยสวัสดีค่ะตอนต้น
1: คร
3: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
3: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเวลาตื่นนะครับ
3: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
2: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
3: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
3: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
3: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
2: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
2: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
2: ความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมป
3: ั
2: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทําให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
2: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
2: ใช่
1: แล้วเราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับโยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
2: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ หัตถโยคะ
2: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
2: ควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้น

0: ออกซิเจนเข้าไปน้อยมันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
1: ใช่
0: เป็นไปได
1: ้เป็นไม่ได
0: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
1: ใช่ชุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
0: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
1: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกให้เอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
0: ครับ
1: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
0: ต้องกั้นไหมครับต้องกั้นไหม
1: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มในการหายใจก่อนนะคร
0: ับ ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจือครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะ
1: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
1: นะครับ
0: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
0: ม
1: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
0: ขวาร้อนซ้ายเย็นหยางสมดุล
1: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
0: ่
1: ด้านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
0: เพื่ออะไรครับ
1: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
0: แบบนี้นะครับ
1: ควายแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
1: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
0: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
1: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
0: สลับกัน
1: ใช่ใช่
0: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
1: ใช่
0: เอาความเย็นเข้าไป
1: หายใจ
0: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: แล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3ถึง4วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: โอเคนะครับพอเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจื้อออกกำลังกายบ้างไหม
3: ออกค่ะ
2: โยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่าค่ะ
2: ดีเลยเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
0: โยคะเด็กนะครับ
1: ยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้แล้วค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์แล้วนะไม่ต้องกังวลนะโอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสำคัญ
2: ผมนึกว่าเตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
2: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: ม
1: าร่วมฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ค่อยๆพับตัวลงตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
1: ใกล้ช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
2: ตึงคือพอ
1: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมันแต่เราต้องค้างไว้ตึงๆนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะกระยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: knee to chest นะครับ
2: ตรงตัวนะครับ knee to chest
1: นะครับงอเข่าสองข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับ ดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
0: ับ หลังติดพื้น
1: หลังชิด
0: ติดเตียงนะครับ
1: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้นะครับ
0: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับ

0: พอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบหนึ่งขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
1: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
2: ใช่เพราะ
1: เรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
0: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
1: ยัง
0: ย
1: ัง
0: ยังเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
1: ชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
1: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
0: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
1: เตรียมกล้ามเนื้อ
0: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับบิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
1: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
0: หายใจเข้าลึกหายใจออกนะครับหายใจสบาย
1: อันนี้จะสบายมากเลย
0: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
1: ็ท่านี
0: ้เราก็สลับข้างนะครับ
1: สลับข้าง
0: โอเค
1: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
0: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
1: นอนอีกด้าน
0: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
1: เลิศกว่า
0: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
3: ถ้าหลับแล้วค่ะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันคราวนี้ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของคูลดาวน์แล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอน
1: อ่ะ
0: ใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยทำสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
1: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
1: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ

0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
1: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
1: ยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
1: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
1: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
1: ขบวนนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
1: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ10-15นาทีนี้ก็น่าจะ
1: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องจือมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับ
2: พี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
1: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
0: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
1: ใครวะ
0: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะนี่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
0: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ินละเจ้ากินก็ถ้วยกับจ้อนี่กะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดลต้า
0: แล้วแม่ทรงอะไรอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไปใจเนอรายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจำมันได้แล้วอ่ะแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเนี่ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่เองเนี่ยอย่างก็ต้องขึ้นนักหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฮาลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่น้อ
2: ไหนอ่ะ

0: ่งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เอ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้มีโมโม่ใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีเหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉัน

0: แล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิต
1: เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดขึ้น
2: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวจอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะซื้อกันอุดหนุนนะคะ

0: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับตัวนี้ครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
1: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านเราอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจากตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครุมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: นิ้วล็อก
0: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
1: ปวดตามข้อปวดประมาณ
0: การวินิจฉัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
1: ะ
0: แถวนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะไม่เจ็บ
0: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
1: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านเราอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: จำบ้านตอนลดไข้ใช้น้ำร้อนหรือน้ำเย็นเช็ดตัวกันนะ
1: เจมเจมเสร็จหรือยังเนี่ยดูหนังวันนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้

0: เราว่าในโรงหนังก็คงไม่หนาวขนาดนั้นนะไม่ต้องเอาผ้าห่มไปหนาขนาดนี้ก็ได
1: ้เราไม่สบายเราหนาว
0: อ
1: ้
0: าวจริงเหร
1: อจะจางแล้วเนี่ยเบลแต่ไม่เป็นไรเราไหวเราไหวเราไหว
0: ขอลองจับหน่อยนะโหร้อนมากเลยอะเจมงั้นเราว่าเดี๋ยวเอาผ้าชุบน้ำแล้วมาเช็ดตัวดีไหมเผื่อจะดีขึ้นหน่อยขี้มูกไหลเลยอะ
2: ดีดีดีดีดี
0: เฮ้ยแต่มันต้องชุบน้ำร้อนหรือน้ำเย็น
2: อ
0: ะ
2: อ้าว
0: น้ำเย็นสิถ้าน้ำร้อนตัวก็ยิ่งร้อนขึ้นไม่ต้องน้ำร้อนสิน้ำเย็นก็ทำให้หนาวมากขึ้น
3: น้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็น
4: ไม่ใช่ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นค่ะถ้ามีไข้หนาวสั่นต้องใช้น้ำอุ่น
5: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
4: สาเหตุที่เราต้องใช้น้ำอุ่นก็เพราะว่าเจมเนี่ยมีไข้สูงแล้วก็หนาวสั่นการใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวก็จะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายค่ะและการเช็ดตัวเนี่ยขอให้เช็ดตัวแรงๆนิดนึงกระตุ้นผิวหนังให้สร้างเหงื่อเหงื่อก็จะพาความร้อนออกมาด้วยเป็นการถ่ายเทความร้อนที่ดีค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อแล้วถ้าสมมติเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นล่ะคะ
4: กรณีของเจมเนี่ยถ้าเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นเขาจะยิ่งหนาวสั่นมากขึ้นกล้ามเนื้อแล้วก็หลอดเลือดฝอยเนี่ยก็จะหดตัวร่างกายจะต้องสร้างพลังงานเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิในร่างกายก็มากขึ้นค่ะไม่ควรจะใช้น้ำเย็นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
0: และน้ำเย็นสามารถลดไข้ได้ด้วยหรือเปล่าคะ
4: ได้ค่ะในกรณีที่มีไข้สูงธรรมดาใช้น้ำเย็นธรรมดาเช็ดตัวได้เลยค่ะสรุปง่ายๆการดูแลคนไข้ที่มีไข้ตัวร้อนหนาวสั่นนะคะอันที่1เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นอันที่2ดื่มน้ำมากๆวันละ 2,000 ถึง 3,000 ซีซีถ้าไม่ดีขึ้นทานยาลดไข้แล้วก็พักผ่อนให้มากๆค่ะ
1: ขอขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะครับที่มาทันเวลาครับถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยผมอาจจะอาการหนักกว่านี้ได
4: ้ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวถ้าเราเช็ดตัวด้วยการเลือกน้ำอย่างถูกต้อง
0: ทุกปัญหาจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณดูรายการ
6: สามัญประจำบ้าน

0: ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอาร์มไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เป็นบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับ

0: ดำน้ำเสร็จแล้วช่วงปลายใจนะครับปลายใจเราก็จะทำการเจ้าที่ต่อพักน้ำครับ5เมตร3นาที
1: เมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับ

0: ครูสอนดำน้ำได้เลย
1: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับก็ดำมาหลายพันได้อยู่ครับ
0: กี่ร้อยแล้วครับครูครับ
1: เนี่ยได้ประมาณ 2,000 คร
0: ับ 2,000 ร้อย
1: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
0: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
1: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมาก
0: ็
1: คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
0: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
1: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมาก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บแต่ปอด
0: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
1: ปอดมันขยาย
0: ขยายเลยครับ
1: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
0: บีบเราไว้แล้วพอขึ้นมาพออากาศเข้าไป
1: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้นขยายขึ้น
0: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
1: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
0: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
1: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงม
0: ี
1: ความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
0: ้
1: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่การเรียนรู้ต่างๆและการมาเดินต่างๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อย
0: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทำตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
1: ครับมีสติ
0: ปลอดภัย
1: ครับก็ครบมีความปลอดภัยสูงมากความปลอดภัยสูงมาก
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
1: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
0: เบสิกนะเบสิก
1: ใช่ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
0: ม
1: ีเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ย
0: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึงลองดูก่อน
1: ใช่ครับ
0: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้นั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
2: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอด
0: เรีย
1: กว่าปอดขยาย
0: ก่อน
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung swell extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกอย่างสมมุติว่าเราลงไปที่10เมตรในแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนผิวน้ําใช่มั้ยคร
0: ับ
1: มันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลง

0: ณครึ่งนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าเราก็ยังหายใจอยู่ข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมคร
1: ับ นึกภาพปอดเท่านี
0: ้ใช่ครับ
1: หดลงเหลือเท่านี้
0: โดนน้ำบีบไว
1: ้
0: เล็กลงหาเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: การ
0: ว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
1: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
0: ใช่ผิดอย่างมากเลยเพราะมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดนึงที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
1: ปึ้ง
0: มันฉีกไม่คือมันก็เริ่มมีการฉีกครับมีเขาเรียกว่ามีการฉีก
1: เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
0: ครับเสียหาย
1: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
0: ใช่ครับก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
1: อ
0: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
0: อีกอย่างหนึ่งก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
1: ครับ
0: หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปครับดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อคือไหลแทรกซึมไปเนื้อเยื่อเราทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
1: ครับ
0: อันนี้ว่าในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นี่เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่เกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำตารางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
1: ไม่นานเกิน
0: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
1: ๆ
0: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
0: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณก็เรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่า
1: ครับ
0: หรือว่าทั้งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
1: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าเกิดเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
0: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับอาการปอดฉีกนะ
1: ครับ
0: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำเท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร่เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเรียนแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี่มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกติแค่นั้นเอง
1: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
0: ใช
1: ่แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลายปลอดภัย
0: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพอร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
1: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
0: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจําวัน
1: ไม่เห็นได้ทั่วไป
0: ใช่แล้วก็คือนอกจากรสชาติสวยงามแล้วเราว่าธรรมชาติบนทะเลเองบนลําเกาะแก่งต่างก็คือสวยงามอากาศก็ดีถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่มั้ยครับถือว่าคุ้มมาก
1: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกําลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดําน้ําเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับผม
1: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับนะขอบคุณครูแป้นครับ
0: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำงานนะคะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูแต่ลืมว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาพปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เรียนมาแล้วก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
2: อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผมบางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
2: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดีคุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: อากาศพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแท้งที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดีเราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัยนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
2: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นไปรวดเร็ว
2: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณ
2: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
2: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
2: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
2: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
2: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
2: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
2: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่าเพรสเชอร
1: ์
2: นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่ผิวน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
2: ช้า
1: ๆไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
2: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
2: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
2: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก
1: ็
2: จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
2: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบหร
1: ือ
2: decompression sickness
3: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
2: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากด
1: ู
2: ว่าแพ้อะไ
1: ร
2: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของภูมินั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับ ซ
1: ึ่
2: งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
2: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็นหนึ่งชุดว
1: ่
2: าต
1: ั
2: วเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
2: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะ
2: ใช่
1: จะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดี

คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World Youth and Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับคุณ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการกลัวซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการกลัวซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะคะระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์
1: ไม
0: ่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นหัวอาจารย์เยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปฮะรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงสือนะคะเฟิงสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้แล้วกดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะนี้หลังจาก

ตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรืออดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

สบายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน
1: ่
0: าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่
0: ใช่ใช่ครับวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจัน
1: ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้กับการมีเพศสัมพันธ
0: ์ครับ
1: นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยรักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้ว
1: เมื่อก่อน
0: ตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็

0: ็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
1: ซิฟิลิสโอเค
0: หนองในแท
1: ้หนองในแท
0: ้หนองในเทียม
1: เรานี่เคยได้ยินนะ
0: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
1: ่
0: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
1: นับด้วย
0: นับด้วยค่ะ
1: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที
0: ่เรารู้จักกันก็มีเป็น10โรคแหละนะเอาจริง
1: ๆจริงๆมันเยอะมากใช่
0: ไหมเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
1: ้
0: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองในเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
1: เพราะว่ามันมีความ
0: เป็นไปได้ที่จะเจอพบร่วมกันได
1: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
1: มีกิ๊ก
0: หญิงบริการไหม
1: อ๋อสาวบริการเที่ยว
0: หรือว่าน้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
1: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
0: จริงๆคือถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้นค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
0: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอชหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตับใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
1: แต่อยู่นะ
0: แต่ใช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถ มีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
1: ้
0: ในทางกับการพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยน้องในแท้น้องในเทียมเริมหูดหงอนไก่อันนี้คำจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มนี้ยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบบีซีเนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี
1: ้
0: ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีแต่ม
0: ัน
1: ม
0: ีอ
1: ยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
1: ่
0: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาร์เนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
0: ซิฟิลิส
1: ซิฟิลิส
0: ใช่ค่ะ
1: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
0: ่คืออ่ะงั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
1: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
0: มันคือสไปโรคีด
1: มันคืออะไร
0: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
1: ทุกช่องทางเลยเหรอ
0: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอ่ะจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
1: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
0: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได้
1: อัน
0: นี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอ่ะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไป ระยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ําขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการ

0: อักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
1: ครับ
0: อันนี้ไม่อยากจะพูดเลยก็คือถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนิคภาพไม่ออกใช่ไห
1: ม
0: เคยดูลำยองปะ
1: เคยดูครับ
0: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
1: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ
0: ่ะจำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
1: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
0: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
1: เป็น
0: สม
1: ั
0: ย
1: นี
0: ้ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ 50-60
1: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
0: คือ
1: ตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลเข้าใจแค่นี
0: ้ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
1: แล้วก็มันเป็นแผลก็จริง
0: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
1: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันน่ากลัวนะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ซิโปโตโซนี่มันมาจากไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
1: น
0: ไข
1: ้
0: หว
1: ั
0: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละว่าเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
1: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
0: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
1: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้ว
0: เอาง่ายๆเลยแบบ
1: กังวลละ
0: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
1: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
1: ค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
0: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
1: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
1: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับ
0: มันจะแบบจับแล้วแข็ง
1: ๆอ่าม
0: ันก็จะเป็นแบบนั้น
1: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้น
0: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
1: ๆ
0: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
1: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้คือรักษาหายขาด
0: ใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
1: ค
0: ือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันน่ะกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วอ่ะให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเราอ่ะมาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ความน่ากลัวคือไม่เคยรู้เร
0: ื่อง
1: อ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือ บางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกเนี้ยคือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุ

0: บันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยแหละครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้วแล้ว
1: ซึ่งในตอนเริ่มต้นตอนแรกยังไม่
0: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
1: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มียาต้านไวร
0: ัสยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับคราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก็คือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะแค่มันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดหนอนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได
1: ้ครับ
0: แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบบีซีเนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสูแล้วกันนะแล้วก็อีกฐานะนึงก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโรคของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันนะวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15-20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันเนี้ยเพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันเนี้ยก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว้ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้การมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่าเออรู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะก
1: ็
0: คือเด็กๆก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเน
0: า
1: ะเรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1234หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดละเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดว่าหนองในอ่ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอ
1: ัน
0: นี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะมีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
0: แคทคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: อ๋อคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดร้าวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่า
1: ต่อมลูกหมาก
0: ก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตดงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: เจ็บค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
1: ่
0: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก
1: ็
0: คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่ มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกค่ะ

0: ปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซึ่งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
0: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: อาชีพยาใช่มันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายไหม
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
1: ค
0: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะน้องในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
1: ี้มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
0: ่ซิฟิลิส
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในเนื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบฮึ้งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับเราเมื่อกี้ที่เราคุยกัน
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี้
1: มันพัฒนาได้เหรอ
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู
0: ่ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอเชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในดื้อยาทำยังไงดีครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิทำไมอ่ะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบ เฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้ว คือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดเราเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ใน

0: เกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
1: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
0: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ใช่ถูกต้องอ
0: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
1: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกในซีเรียซึ่งไอเชื้อในซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
0: เพราะว่า
1: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จูงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จูงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
0: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
1: ใช่
0: ทั้งคู่ด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็
0: บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะ
1: ให้เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
0: แนะนำ
1: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
0: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
1: จริงๆคุณหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
0: เพราะว่าการรักษาเรา
1: ไป
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
1: เลยอะไรอีกไหม
0: HPV อาจารย
1: ์อ๋อ HPV
0: อันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
1: ไม่รู้หรอ
0: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
1: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
0: มะเร็งปากมดลูก
1: ใช
0: ่ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
1: เอ้าหรอคะ
0: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลยซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหมซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบหุยในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ
0: ครับ
1: 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
0: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
1: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
0: ้แล้ว
1: เ
0: รา จะ 100% อย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
0: โอ้โห
1: เท่มาก
0: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
1: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
0: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
1: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือใน

0: เรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธ
1: ุ์
0: 2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอนเดี๋ยวแทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
1: ที่ป่วยใช่ไหมคร
0: ับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมมาแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน70-80เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ1
0: อันนี้ก็ควรจะดีใจนะฮะก
1: ็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงละกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอะไทยๆก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมถึงถูกเลย
0: นะจริงๆนะซึ่งแบบ
1: ไป
0: ดูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: โอเค
0: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: ตัวนี้ยังไม่อยู่ใน policy
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
0: หลายเรื่อง
1: แล้วก็คืออากาศอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได้
1: เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ
0: ่ะอุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุธนะพี่แอ๊ที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาอักออกกับแกบ่อยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: สเตจ3
0: สเตจ4แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
1: คือ
0: เขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไห
1: ม
0: ในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว
1: ่
0: าโดยส่วนตัวก็ยังกำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ปลายถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่อ่ะมันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศ
1: ครับ
0: อันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได
1: ้
0: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนึงซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที
1: ่
0: ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าเหมือน
1: HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: 3สายพันธุ์4สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบ มีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
1: ซึ่งในตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดข้าวสุก
0: ใช่ใช่
1: อะไรเหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อลอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะ
0: มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกัน มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะมะเร็งปากมดลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9-15ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้อ๋อเป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MSM ก็คือ men who have sex with men อ่ะ
1: เซ็กซ์วิทเมน
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีน9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่เข้าใจไหมโอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆนะสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ
1: การฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้เลยว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเนี้ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได้
1: ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่
1: ถึงที่ว่า
0: แข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
0: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่า
1: อื
0: มเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ไอ้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPVแปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
0: ก็ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไง
1: อ
0: ๋อเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่มัน
1: ดีกว่า
0: จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอะเนื้องอกมดลูกเป็นไหม ถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆอันนี้คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้วนะก
1: ็ครบประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ B C มาก
1: นะอันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ B C เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนผมเหมือนกัน
0: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
1: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
0: ใช่
1: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
0: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม
1: ่
0: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
1: ัน
0: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นน่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
1: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณท่านโอ๊ตด้วยครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเรา

0: ราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญชานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญชาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อฮังกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อฮังกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะ
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อ

เชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณมาดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: โอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
5: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
5: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
5: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
5: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
5: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โห55คน
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
5: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
5: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
5: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
5: มาก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เรือตก
5: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
5: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
5: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
5: ่ะใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไรครับ
5: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่งเหรอ
5: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
5: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
4: เอามันต่างกันตรงนี
5: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
5: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
5: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
5: ฝั่งซ้ายสายคือเครื่องนี้คร
4: ับ โอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะทีนี้ก็นั่ง
5: ขึ้นนั่งครับนั่งเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
5: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
5: ผลครับ
4: ยิ่ง
5: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
5: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี
5: ้ใช่ครับ
4: มือซ้ายอะไรนะครับ
5: ลูกคักครับหมายลูกคัก
4: คัก
5: ใช่มือซ้ายจับตามมาครับประมาณนี้ใช
4: ่พายบนเป็นยังไง
5: ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
4: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
5: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขาและหลัง
4: ทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
5: ใช่ครับใช้
4: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอย่างไร
5: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับ
5: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับตรงนี้มือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกด
4: ถีบ
5: ยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
4: ยืดอย่างนี้
5: ใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
4: กด
5: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
6: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จากที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ถูกทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรบอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
2: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ทุกวันนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิทยาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
4: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาไหวละ
2: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
4: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
2: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
4: ์กี่ที่นั่งครับ
2: 20
4: แต่ว่าลง20คนเลยป่ะ
2: ลง20คน
4: 20คน
2: พาย20คน
4: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
2: ได้
4: ตามเข้าไป
2: ได้ครับ
4: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
2: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
4: นี่กี่คนครับ
2: วันนี้มี43คนครับ
4: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
2: ครับ
4: ก็จะแบ่งเป็น2
2: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
4: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
2: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
4: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับท่าน้ำ
4: เดี๋ยวให้รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
2: ใช่ครับ
4: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
2: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยเบี่ยงพายผู้จะได้เบา
4: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
2: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
4: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
2: ใช่ครับ
4: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
2: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20 20คนพายใช่ครับ
4: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือครับ
2: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
4: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
2: อันนั้นเรือยาวนั้น55
4: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบวู้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับ
7: มาลงเรือกันไปลองพายแบบ
4: นั่งตรงไหนดีครับ
2: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
4: ปกติก็คือนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
4: อะไรเงี้ย
2: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่
5: ก็ค่อยดึงมา
7: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
5: ลงเต็ม
7: อย่างนี้เลยครับ
5: ใช่ครับลง

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนที่เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็
0: พอไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
1: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
1: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ไปเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
1: อังโค
0: ช้าๆนะตึ๊บ

0: ล้ำเข้ากับล้ำ
1: ล้อม
2: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงนะครับระหว่างลำที่ลำเรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาณที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: หมดแรงอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: โอ้ยแล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแหละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันครับก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคม จังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจังแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับในเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้

ให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่งอยากให้ผมเป็นนักพากย์เลยขอร้องเลิกแต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากย์ฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันๆนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรง

จมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ผู้ชายคนนี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม
1: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำงานของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ขอบุกมาที่นี
2: ่ครับ
1: แล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับอาจารย์นะครับ
2: ครับ
1: แรกเริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะแล้วก็มี4ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย
2: ์ก็ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะ
1: ครับ
2: จริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะสองกำปั้นรวมก
1: ัน อ๋อรวมกันอย่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณนี้
2: คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึง
1: จะเล็กไปหน่อย
2: ต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดม
1: ัน
2: จะเหมือนปั๊มน้ำในตัวเรา
1: อ๋อฮะ
2: ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือด
1: ครับปั๊มสูบฉีดไปสูบฉีด
2: ไปทุกที
1: ่ครับ
2: นี่เราต้องแบ่งเป็นสองฝั่ง
1: ครับ
2: ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำ
1: ให้เลือดเข้าไป
2: ใช่
1: จากเลือดเสียเป็นเลือดดีเลือดเสียเป็นเลือดดี
2: ถูกต้องดังนั้นหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่าการเนื้อปริมาณการเนื้อที่ใช้น้อยคราวนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกาย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะใหญ
2: ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับแบบไตไส้พุงแขนขาหมดเลย
1: งั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมารับไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วรับออกซิเจนมาใหม่เป็นเลือดดีเล
2: ือ
1: ดแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม
2: ่ปุ๊บหมดไปข้างนอกเลยเลี้ยงเลย
1: ฝั่งขวา
2: แล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือดสองเส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยง
1: ครับ
2: ก็คือเลี้ยงตัวเองก่อน
1: เลี้ยงหัวใจตัวเอง
2: แล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้าย
1: ครับคือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความมหัศจรรย์หัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนครับที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย
2: ์วันนี้ผมมีหัวใจหมู
1: หัวใจหมู
2: เราจะเอาหัวใจหมูมาผ่าโชว์ให้ดู
1: ทำไมเป็นหัวใจหมูครับ
2: หัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะ
1: ฮะ
2: มี4ห้องเหมือนกันมีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริง
1: เหมือนคนเลย
2: ขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่า4ห้องเนี่ยมันยังไง
1: อันนี้เราวางแบบไหน

0: เป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมา
1: ตั้งแต่สมองไล่ลงมาน
0: ะครับ ส่วนเลือดข้างล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นคู่อยู่ข้างล่างสองอันมารวมกัน
1: รับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งาน
0: รับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจลิ้นแรกเข้ามาในหัวใจอันนี้เป็นหัวใจห้องขวา
1: ครับ
0: อันนี้มันก็จะบีบ
1: คือขวาล่างไหมฮะ
0: ขวาล่างใช่ทีนี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะครับมันจะมีลิ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับเพราะมันบีบทีนึงเลือดจะไปได้ทางเนี่ยคือปลายทางนี้เท
1: ่
0: าน
1: ั
0: ้นก็คือผ่านเส้นนี
1: ้
0: เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะส่งเลือดไปลิ้นที่ปอดนะครับ
1: เส้นนี้นะฮะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดำก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอก
1: กล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ยของคนเรากับหมูอย่างนี้เหมือนกันไหม
0: เหมือนกันฮะ
1: กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ครับเป็นอย่างนี้ครับ
1: หนาหนาหน่อย
0: เป็นหนาหนาหน่อยแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปได้เรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะกำจัดไปได้ในเวลาเดียวกัน
1: ครับอ๋อถ้าสมมติเทียบเป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกาย
0: คุณออกกำลังกายค
1: ุณเรารู้สึกล้าม
0: ันจะล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับ
1: นั่นเป็นเพราะมีของเสียเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อใช่ไหม
0: ใช่มีการล้าเกิดขึ้นนะครับแต่กล้ามเนื้อหัวใจถ้าได้รับไม่มีพยาธิสภาพเนี่ยมันเต้นกับมันไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณระหว่างไอ้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดเนี้ยมันจะมีนี่ฮะเขาเรียกลิ้นหัวใจ
1: โอ้บางๆอย่าง
0: น
1: ี
0: ้บางๆครับมี3อันงั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บใน3อันนี้มันก็จะประกบกันมีกันเห็นไหมฮะมันก็จะประกบกัน
1: พอประกบกันก็ปิดรู
0: ก็ปิดรูพอไอ้นี่บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมาพอมันคลายตัวไอ้นี่จะกลับมาปิดมันเหมือนเดิมอ๋อ
1: เหมือนหล่นลงมาแล้วปิด
0: ใช่ใช่นะครับซ้ายทีนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ
1: ่ท
0: ีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับทีนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮะฝานให้ดูว่าเพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน CT สแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับ
1: ตัดเหมือนตัดตามขวางอย่างนี้นะ
0: ครับตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงแล้วอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะ
1: ครับ
0: กลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบน
1: ซ้ายบน
0: นั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนมันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไง
1: ครับอ๋อมาทะลุงี้
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี้
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทำให้ตรงนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อกัน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้เองอู้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำแหละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหน
0: ครับ
1: คือเดิมเราเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นหัวใจหมูอีกชิ้นหนึ่งเข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจ1 2 3 4
0: แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนบ้านนะปรากฏไม่มันก็ไม่เชิง
1: มันก็
0: คือจะหาเพลนที่จะเห็นเสียนและอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้นะครับอาจจะได้ห้องนี้
1: ถ้าดูอย่างเงี้ยพอมองเห็นใช่ไหมอันนี้เป็น
0: ขวาบน
1: ขวาล่าง
0: ซ้ายบนซ้ายล่างเส้นเลือดใหญ่2เส้น
1: คือฝั่งบนก็จะเล็กกว่า
0: ใช่
1: ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้าย
0: ถูกต้อง
1: อาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยเอาจำลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะคร
1: ับ
0: อันแรกคือเส้นเลือดตีบก็คือเส้นเลือดเนี่ยแท้ที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันก็มีแคลเซียมมีของเสียมาพอกถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงเนี้ยก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเอง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือด
1: ครับ
0: นะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดชึบอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชิน
1: พอไอ้นี่ตายเราตายด้วยมั้ยฮะ
0: ขึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ถ้าสมมติกว้างขนาดนี
1: ้
0: เราตาย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว
1: ฟังว่าหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับ
0: ยังไม่ตายครับก็คือสมมติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติมันบีบได้จริงๆหัวใจไม่ได้บีบ 100% แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งนึงมันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ 50% นะคร
1: ับ เราจะมีชีวิตอยู่ได
0: ้อยู่ได้อยู่ได
1: ้แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็น
0: ถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดีนะครับมันก็ขับปัสสาวะได้ไม่ดีของเสียขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ำท่วมปอดบ่อย
1: ครับ
0: อันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลว
1: แน่นหน้าอกอะไรเงี้ย

0: แน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียว
1: ครับ
0: อาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนเวลาเราขาดเลือดที่แขนสมมุติผมเอาช็อตไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวด
1: ครับ
0: ใช่ใช่อาการเดียวกันกล้ามเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดปวดแบบแน่นหน้าอก
1: ครับ
0: ร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขน
1: ถ้าคนบอกว่าที่รู้สึกปวดแน่นหน้าอกนี่ก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละ
0: ส่วนใหญ่
1: หลายท่านสังคมเมืองเป็นกันเยอะ
0: เป็นกันเยอะ
1: ทีนี้อาการอื่นๆเกี่ยวกับโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับ
0: ก็ลิ้นหัวใจที่เราเกริ่นตอนที่ชำแหละว่าลิ้นเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพ
1: ครับ
0: ซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพนะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือมันจะไม่บางเงี้ยมันจะหนาแล้วมีแคลเซียมหินปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตี
1: แบบมันไม่สามารถทำงานเหมือนเดิม
0: ใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที
1: ่
0: ปกติเปิดอย่างนี้ 100% นี่เปิดได้แค่นี
1: ้
0: เปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได
1: ้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวลิ้นหัวใจครับ
0: คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ
1: อ
0: ย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยท่านจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กำเนิดทำงานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลว์ที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีบได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับแล้วก็อย่างว่าอายุมากแต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60เดี๋ยวนี้80 90โอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีบมันก็สูงขึ้นอีก
1: เพราะทำงานมากขึ้น
0: ใช่อีกกลุ่มนึงเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของลิ้นหัวใจติดเชื้อก็เป็นได้นะครับ
1: แล้ว
0: ครับ
1: ครับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกริ่นว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีล้าของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไปได้โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับ
0: คือจริงๆโรคที่พบบ่อยมี2โรค
1: ครับ
0: อันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อมันก็เสื่อมสภาพ
1: ครับ
0: มีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทำงานไม่ไหวเพราะเลือดไม่พอ
1: ล้า
0: ดีมานด์ซัพพลายฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึง
1: ครับ
0: อีกกลุ่มนึงเป็นที่กล้ามเนื้อล้วนๆเลย
1: ครับ
0: ก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงาน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพยาธิภาพที่ตรงกล้ามเนื้อ
1: เป็นเพราะอะไรอ่ะครับ
0: ส่วนนึงเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก idiopathic แปลว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับ
1: เป็นเองอยู่เฉยเป็นขึ้นมาย
0: ังณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรในส่วนนึงอีกกลุ่มนึงมีการติดเชื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของใกล้คนนึงที่เขาติดเชื้อไวรัสทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
1: แล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆฮะอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรงๆจะช่วยเนี่ยหรือว่าตบกระตุ้น
0: ผมก็ได้มา
1: เห็น
0: มีเขียนอยู่ประจำนะครับ เรื่องให้จามแรงๆอาจจะลึกๆกันเอาไว
1: ้
0: พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับนะครับเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับ
1: พอจะมีอะไรที่มันจะไปหลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวข้องกันได้บ้าง
0: ไม่เลยครับ
1: ไม่เลย
0: คือเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทำงานหนักแต่เลือดไปเลี้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทำงานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับไม่แน่คือต้องทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทำได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหาแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย์ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติก็ถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเช่นตามสนามบินนะครับก็เอาไปแปะดูในกรณีที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าอาจจะมาหายใจลึกจะมาจามันนั้นไม่ช่วย
1: ไม่ได้
0: ครับ
1: ที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ใช้ไฟฟ้า
0: ไม่ได้ปั๊มนะฮะสำหรับคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับเขาเรียกภาษาฟิบริลเลชันคือแทนที่มันจะบีบอย่างนี
1: ้
0: มันพลิ้วอะไรแบบนี้มันจะไม่มีมันไม่โคดิเนต
1: มีเต้นแบบนี้ด้วยฮะ
0: มีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อคปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม
1: ่
0: เหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานน
1: ะ
0: ไอ้อันนี้บีบไอ้อันนี้คลายคือปกติมันต้องบีบพร้อมกัน
1: มันควรจะเป็นจังหวะพร้อมก
0: ัน ใช
1: ่ฮะแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะ
0: มันจะแบบมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคือมันจะเป็นกล้ามเล็กๆใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้คนนี้บีบไปคนนี้คลายไปทางนั้นทางนี
1: ้มันจะไม่ประสานกัน
0: ไม่ประสานกันใช่
1: ต่างคนต่าง
0: ถ้าประสานกันจริงๆนะ
1: ฮะ
0: บนล่าง
1: อ
0: ันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิต
1: ครับ
0: ถ้าคุณสามารถช็อคมัน

0: ออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นช็อคเร็วที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ครับที่เหมือนเป็นเครื่อง
0: ถ้าในหนัง
1: ใช้ไฟ
0: วางแล้วปึ้งนะครับรู้สึกเราก็จะมีแบบ
2: กระตุกขึ้น
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำเป็นออโตเมติก
1: ให้คนที่ใช้ไม่เป็นครับ
0: คือถ้าคุณเจอคนเป็นลมหมดสติ
1: ครับ
0: แล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บนะดูเขียวๆดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจ
1: ครับ
0: คือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็สามารถ
1: หยุดเต้น
0: มันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะเราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู
1: ่
0: เอามาแปะปุ๊บปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อคได้หรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นแบบช็อคแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อคแล้วดีเตรียมช็อ
1: ค
0: แล้วม
1: ัน
0: ก็ช็อคให้เลยหรือบางทีบอกชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียว
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง
1: อัตโนมัติเลยนะแค่กดปุ่ม
0: ยังมี
1: ครับแล้วที่เราเห็นอย่างเงี้ยฮะ
0: อันนั้นก็คือหัวใจคุณไม่เต้น
1: ปากบ้างปั๊มบ้าง
0: หัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในม
1: ัน
0: ไม่เต้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกเพราะนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ย
1: อย่างนี้นะ
0: คลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลือด
1: บีบแรงมากเลย
0: ใช่
1: เราต้องบีบน้ำหนักประมาณอย่างนี้
0: ถูกต้องแต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะเพราะม
1: ัน
0: ต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ CPR ที่เขาเรียกนะ
1: ฮะ
0: ก็คือเป็นการช่วยบีบคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได
1: ้ครับ
0: นั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกหน้าอกลงไปให้มันบีบแล้วคลายบีบแล้วคลาย
1: ลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะ
0: คือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันคือเอามือขวาแล้วมือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี
1: ้ครับ
0: แม้แล้วใช้ตรงนี้กด
1: ไป
0: จึงนะ
1: โดยออกแรงหนัก
0: ก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไปเหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องบางทีต้องทำนาน
1: ครับ
0: ถ้าคุณใช้แขนอัดเนี้ยแป๊บเดียวคุณก็ลาเพราะตัวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจ
1: นี่
0: ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวม
1: ัน
0: ก็จะบีบให้หมดตัวเนี้ยเป๊ะเลยคร
1: ับ

0: ถ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หัวใจทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเน
1: ี่
0: ยแล้วเราจะทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษายังไงบ้างอาจารย์
1: คือก็คงต้องไล่ลำดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป
0: ็
1: นมากอาการก็มาก
0: เป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอ
1: าการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นเออพอขึ้นบันไดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ทำอะไรโอเคเหมือนคนปกติ
0: แต่ก่อนอาจจะทำได้ออกกำลังกาย
1: แต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5กิโลเดี๋ยวนี้แค่เดินโลเดียวก็
0: เหน
1: ื
0: ่อยแล้ว
1: แต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อย
0: ไม่มีอาการอื่นอาการอื่นใช่ไม่มีร่วมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นน้อยถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้น
1: เป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะน
0: ั่
1: งเฉยๆก็เหนื่อยนอนราบไม่ได้แบบคือทำอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อยต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อยแต่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย
0: แต่ยังมีชีวิตอยู
1: ่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
0: อุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
1: มีครับมี
0: อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหม
1: ล้มเหลวระยะสุดท้าย
0: ระยะสุดท้ายด้วยค
1: ือ
0: ถ้าเกินนี้คือ
1: เกินนี้ก็คือ
0: ไม่รอดละ
1: ครับหมดระยะครับ
0: ฮะถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะ
1: ฮะ
0: ม
1: ัน
0: จะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่อาจารย์ว่าไหม
1: ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีในส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ดีก็สามารถป้องกันให้มันเป็นระยะมากได
0: ้ครับ
1: ก็มีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหมอตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้ว ก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบสาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะ บางกลุ่มแค่ความดันสูงก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: นะฮะงดเกลือ แล้วก็รวมทั้งรับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช
0: ้
1: ยาสม่ำเสมอเบาหวานควบคุมได้สม่ำเสม
0: อง
1: ดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า 80% น
0: ่
1: ะไม่มีการจะโปรเกรสไปเป็น
0: ไม่แย่
1: กว
0: ่
1: าเดิมแย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหรือไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่ากล้ามเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลย
0: ครับ
1: อันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการ
0: ครับ
1: แล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อย
0: ๆมันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็น
1: บอกไม่ได้
0: เหรอ
1: บอกไม่ได้บางคนก็
0: เราก็ไม่
1: สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็วบอกอันนี้บอกยาก
0: แล้วถ้าที่สุดแล้วล่ะฮะจนสุดแล้ว

0: แล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีว
1: ิ
0: ต
1: ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต่ก่อนบีบอย่างนี
0: ้
1: ตอนนี้มันแง
0: ่บีบไม่ได้หัวใจก็จะบีบอย่างนี้
1: ใช
0: ่
1: ใช่ถ้าตอนนี้มันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทน
0: อาจารย์ครับเอาหัวใจเราออกหัวใจคนอื่นมาเย็บใส่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นเหรอฮะเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับ
1: เปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่
0: จากที่คนเขาบริจาค
1: ก็จะเป็นคนที่บริจาคสมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้ำหนักสูงใกล้เคียงกัน
0: ครับ
1: กรุ๊ปเลือดแมทกัน
0: ครับ
1: นะครับหรือเป็นกรุ๊ปเดียวกันยิ่งดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือก็ต้องดูว่าเข้ากันได้
1: ใช่
0: ได้มากที่สุดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ครับการเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหม
1: ไม่ทุกกรณีครับ
0: มีกรณีไหนบ้าง
1: ที่คือมีบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได
0: ้เท่าไหร่ฮะมากเกินไป
1: ตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70
0: ครับ
1: แต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทำ
0: ครับ
1: คือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนะบางทีก็
0: จะกดภูมิคุ้มกัน
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นหัวใจคนอื่น
0: ครับ
1: ต้องกดภูมิเอาไว้นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อน
0: ครับ
1: การกดภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้มะเร็งมันกำเริบได้ครับอีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติ
0: ครับ
1: ความดันปอดปกติถ้าความดันปอดสูงเนี่ยไอ้หัวใจห้องนี้มันจะทำงานไม่ไหว
0: ครับ
1: นั่นใส่ไปมันทำงานไม่ไหว
0: ไม่มีประโยชน์
1: เพราะฉะนั้นกรณีของคนไข้ที่มีความดันปอดสูง
0: ครับ
1: ในอดีตจะต้องเปลี่ยนยกยวงทั้งหัวใจและทั้งปอด
0: แล้วปอดด้วยโอ้โห
1: เพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียว
0: อ๋อฮะ
1: นั่นก็ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็ตามเอาหัวใจเทียมมาใช้ก่อน
0: หัวใจเทียมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย
1: ์หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีสีห้องอย่างนี้นะฮะ
0: ผมนึกว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทนแล้วหัวใจเทียมที่ว่ามันก็อยู่ในร่างกายเหมือนกันไหม
1: ที่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคำว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart
0: ครับ
1: เอาหัวใจออกหัวใจใหม่ใส่แต่ว่าเพื่อความเข้าใจของพวกเราเองเนี่ยเราก็เลยใช้เรียกไอ้ตัวอุปกรณ์เนี้ยว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเก่าออกแต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือดออกมาจากหัวใจแล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจเข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี
0: ้
1: นั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี่ไม่ได
0: ้
1: เราก็ต่อปั๊มเพื่อจะเข้ามาในนี
0: ้มีอีกปั๊มหนึ่ง
1: มีอีกปั๊มหนึ่ง
0: แล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเราไหมฮะ
1: ปั๊มนี้อยู่ในตัวเรา
0: ฝังอยู่ในตัวเรา
1: ฝังอยู่ในตัวเรา
0: พาติดเข้าไปในนี
1: ้อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกายเพ
0: ื่อ
1: จะต่อเข้ากล่องคอนโทรล
0: โอ้นึกถึงไอรอนแมน
1: ครับ
0: มีอะไรแถวๆนี้
1: เหมือนเลย
0: ฮะประมาณอย่าง
1: ประมาณนั้น
0: แต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงมันอยู่ตรงนี
1: ้ก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างล่างวางตรงนี
0: ้ครับ
1: จะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่าง
0: ครับ
1: นะครับก็จะเสียบเข้าไปในน
0: ี้ครับ
1: นั้นเลือดมันก็จะออกมาออกมาก็จะเข้าปั๊ม
0: ครับ
1: ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียมเส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี
0: ้ครับ
1: ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมด
0: ครับ
1: เพราะนั้นตอนนี้การในนี้ทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีปั๊มทำงานแทน
0: ทำงานแทน
1: ใช
0: ่
1: นะครับ
0: เท่ากับปั๊มนี้ทำงานแทนหัวใจห้อง
1: สายล่าง
0: สายล่างเท่านั้น
1: ครับ
0: ห้องอื่นยังใช้หัวใจเดิมปกติ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอีกปั๊มหนึ่งต่อสองปั๊ม
0: อาจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะ
2: หัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม

0: แต่วันนี้จะมาดูกันว่าถ้าหัวใจของเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าหัวใจดวงนี้ได้อย่างไร
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันเรายังอยู่ได้ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไง
2: คืออยู่ได้แต่ว่าก็จะมีอาการทั้งหลายแหล่นะ
1: ครับ
2: เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมที่สำคัญเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่บีบตัวมากๆนะ
1: ฮ
2: ะมันจะค่อยๆยืดตัวออกยืดตัวออกนะฮะพอยืดออกยืดออก
1: ขยายออก
2: ขยายออกขยายแบบบางลงนะฮะไม่ใช่ขยายแบบหนา
1: สมมุติเนี่ยเป็นถึงกล้ามเนื้อหนาอย่างเงี้ย
2: มันพอมันไม่ไหวมันก็จะค่อยๆยืดแล้วก็บางลงเหมือนหมักเหมือนเอาดินน้ำมันมายืดออก
1: ค
2: ือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะจับเป็นกลุ่มได้ดี
1: คือกล้ามเนื้อยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนกับบางลงแล้วก็ยืดขยายออกไปขนาดใหญ่ขึ้นแต่บางลงไปเรื่อยๆ
2: ใช่คือถ้ากลุ่มที่กล้ามเนื้อหัวใจตายเช่นขาดเลือดก็ขยายได้ปริมาณกล้ามเนื้อน้อยลงแต่ทั้งสองอย่างเหมือนกันหมดเลยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถบีบตัวได้ดีมันบีบน้อยๆมันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นหัวใจโตที่เราได้ยินกัน
1: อ๋อมันโตไปขนาดไหนอาจารย
2: ์ใหญ่ได้ระดับอย่างนี้เลยก็มี
1: โอ้โหเหรอ
2: ครับ
1: จากอย่างนี
2: ้ใช่
1: กลายเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดู
1: ไหนฮะ
2: อันน
1: ี้นะ
2: เดี๋ยวยกมาไว้เทียบกันดีกว่าเพราะว่
1: า
2: จะได้เทียบว่าเมื่อมันโตมุมอีกข้าง
1: ด้านนี้นะ
2: ครับคืออันนี้เป็นปกติ
1: อุ้ย
2: อันนี้คือตอนที่มันโต
1: ต่างกันเยอะเลยนะอาจารย์
2: แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล้ามเนื้อที่ว่ามันหนาๆมันบางลงนะครับ
1: นี่กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเป็นเส้นๆก็มีความคล้ายกันอย
2: ู่คือเส้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่มันบางลงหร
1: ือ
2: ว่าข้างในบางลงนะครับอันนี้โต
1: นี่วางด้านนี้ถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: วางอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหม
2: นี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมฮะเส้นหัวใจคนหัวใจหมูเหมือนกันเลยนะครับนี่ห้องซ้ายห้องขวาซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวาล่างนะครับนั่นหัวใจที่ว่าโตเนี่ยมันจะโตได้ขนาดนี
1: ้โอ้โหโตแล้วมันต่างกันเยอะมากเลย
2: ใช่อันนี้ก็โตกันประมาณสัก2เท่า
1: โอ้โหนะไม่น่าเชื่อว่าหัวใจโตจะโตขนาดนี้พอโตไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาเป็นไงฮะ
2: อันเนี้ยโอกาสเสียชีวิตจะยิ่งสูงขึ้น
1: ครับ
2: คือพอมันขยายใหญ่อย่างแรกเลยมันก็บีบตัวได้ยากขึ้นมันก็ยิ่งแย่ลงไปยิ่งบีบตัวยากยิ่งขยายอันนี้สองเวลาหัวใจมันโตแล้วมันขยายมากๆอันนี้แหละมีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราคุยกันตอนแรกว่าต้องช็อกเนี่ยนะครับก็คือมันบีบไม่ไหวเพราะมันทางออกเนี่ยมันยิ่งออกแรงบีบได้ยากบางทีมันเริ่มรวน
1: ครับอาจารย์ครับเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากให้หัวใจมันโตขนาดนี้เลยเราต้องดูแลไงครับให้หัวใจของเราเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะอายุยืนยาวมากขึ้นครับอาจารย
2: ์คือหลักๆจริงๆคือต้องป้องกัน
1: ครับ
2: สำคัญที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้หัวใจแย่ลงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่ครับ
2: เรื่องของความดัน
1: ฮะ
2: เรื่องความเครียด
1: ครับ
2: นะครับอีกอย่างก็คือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเราเป็นโรคหัวใจเยอะก็แปลว่าเราก็มีความเสี่ยงสูง
1: ครับ
2: ทีนี้บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก
1: ็
2: ต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นคนที่ไขมันสูงก็มีโอกาสที่เป็นโรคหัวใจมากกว่านะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีก็สำคัญนะครับนี่ถ้าหัวใจเราปกติอย่างตอนนี้เรายังถือว่าปกติการออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหัวใจ
1: นี่หลายคนอาจจะสงสัยครับอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายเนี่ยก็จะดีต่อหัวใจแต่พอออกกำลังกายปุ๊บหัวใจทำงานหนักเต้นแรงบีบแรงมันเหมือนจะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นหรือเปล่าตอนออกกำลังกาย
2: ไม่ครับคือถ้าอย่างแรกคือต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคือถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้นประมาณ 70% ก็พอนะครับไม่ใช่เอาซะจนแบบมากเกินไป
1: เขาจะมีบอกว่าอายุเท่าไหร่หัวใจควรเต้นเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ออกกำลังกายไม่ควรจะเกินนั้น
2: ไม่ควรจะเกินนั้น
1: ใน
2: แรกนะคร
1: ับ
2: อันที่สองก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรายังเป็นหัวใจปกติ
1: ครับ
2: คือถ้าเส้นเลือดเราปกติน
1: ะครับ
2: มันก็ออกแบบอะไรให้สามารถทำงานได้มากขึ้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วยทั้งเพิ่มปริมาณไขมันที่ดีนะครับที่มีไขมันที่ดีเรียก HDL นะครับรวมทั้งว่ามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยพวกเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับโล่งนะมีการออกกำลังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณพบว่าคุณเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตี
1: บ
2: อันนี้ตรงข้ามจะไปออกกำลังกายไปเดินเผื่อมันจะโล่งขึ้นไม่มี
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้อันตรายมีแต่ว่าพอหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอป๊อกหัวใจวายไปเลย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นต้องทราบสภาพตัวเองก่อนนะครับถ้าสภาพตัวเองปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี
1: งั้นแปลว่าถ้าหัวใจยังดีอยู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับจะเป็นประโยชน
2: ์ออกกำลังกายเนี่ยเราหมายถึงออกกำลังกายหัวใจ
1: ครับ
2: นะครับต้อง
1: ที่แบบต่อเนื่องใช่ไหม
2: ต่อเนื่อง

0: อย่างหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย30นาที
1: อย่างเช่นเต้นแอโรบิกว่ายน้ำช็อกกิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำเดินแกว่งแขนหรือบอกเนี่ยวันนี้เดินวันนี้ทำงานบ้านทั้งวันเลยกดหัวใจมันไม่ได้เต้นเร็วขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: อาจจะเร็วขึ้นนิดๆอันนี้ไม่ช่วยมันต้องแบบต้องตั้งใจทำนะครับยังบอกว่าวันนี้ผมเดินไป3กิโลเดินไปเรื่อยๆได้เหงื่อด้วยหัวใจไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร
1: ่อ้าวเหรอต้องเดินเร็ว
0: ถ้าเดินเร็วจับชีพจรตอนแรกก่อนเดินชีพจร60
1: ครับ
0: ตอนนี้เราเดินเร็วจับใหม่แล้วตอนนี้ชีพจรเรา110 120อย่างเงี้ยได้ออกกำลัง
1: วันนี้นะผมเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยเข้าร้านนู้นออกร้านนี
0: ้ก็จะมีออกกำลังกายตอนที่ว่าเจอของแพง
1: ตอนนั้น
0: นิดนึงแต่ที่เหลือไม่ที่เหลือ
1: ตัดสินใจซื้อดีไหมซื้อดีไหมรูดการ์ดไหมอะไร
0: ครับ
1: งั้นออกกำลังถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วจะต้องเกิน30นาที
0: ครับโดยประมาณ
1: หรือว่าเป็น45นาทีสัปดาห์นึง
0: 30นาทีก็โอเคแล้วครับ
1: ต่อครับสัปดาห์นึง3
0: ครั้ง
1: อย่างต่ำ
0: ครับ
1: ตัวเลขนี้ยังใช้ได้
0: ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีปริมาณเกลือเยอะก็ไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำข้างโอกาสเกิดความดันสูงไม่ดีต่อไตนะครับเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถทานอาหารมันได้โดยที่ไขมันตัวเองไม่ได้สูงมากบางคนก็ไม่ได้ทานอาหารมันแต่ไขมันสูงก็มี
1: ครับ
0: ต้องระวังก็เจาะเลือดดูจะรู
1: ้ตรวจร่างกาย
0: อันนี้ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวเลยดูว่าปริมาณไขมันเราเป็นอย่างไ
1: ร
0: ถึงจะรู้ต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ดูแลตัวเองแบบนี้ที่มาถึงสิ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: หน้าตาเป็นไงแล้วมันพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง
0: ใช่จริงๆแล้วผมก็มีตัวอย่างเครื่อง
1: อ๋อนะ
0: จริงเครื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: ที่ต่างประเทศมันใช้ชื่อเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราแยกชื่อเพื่อความเข้าใจง่ายของประชาชน
1: มันพยุงหัวใจตอนไหนอาจารย
0: ์คือเครื่องนี้ก็จะมีปั๊มตัวนี้กำลังปั๊มเลือดที่ 4.5 ลิตรต่อนาที
1: 4.5 ลิตร
0: ใช่คนปกติจริงๆปั๊ม5ลิตรนะผมขออนุญาตตั้งให้เป็น5ลิตร
1: ครับ
0: อันนี้จะใกล้เคียงหัวใจเราตอนนี
1: ้หัวใจคนเราปกติปั๊มเลือดทีนึง5ลิตรต่อนาที
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: ทีนี้ให้ดูภาพว่าไอ้เลือดของคนเราเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันจำลองว่ามันก็คือหัวใจเหมือนหัวใจเทียมจะเป็นเครื่องพยุงหัวใจใช้เห็นว่าเลือดคนเรานะฮะที่ว่าปั๊มเลือดเนี่ยปกติเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็คือปริมาณเลือด5ลิตรต่อนาทีเนี่ยฮะนี่คือ5ลิตรต่อนาที
1: ผมขออนุญาตนะได้ไหมฮะอย่างนี้โอ้นี่พอโดนมือมันกระแทกแรงกันนะฮะ
0: นั้น
1: โอ้โห
0: หัวใจคนปกติพี่แต่มันปุบปุบปุบปุบแต่ว่าปริมาณเนี้ยอันเนี้ย
1: แบบนี้เลยนะ
0: ใช่สมมติว่าคนโดนมีดแทงคอใช่ไหม
1: ฮะ
0: ที่ว่าเห็นเลือดมันพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจมันเต้น5ลิตรต่อนาที
1: บางทีพุ่งแบบกระฉูดออกมาเป็นสายอย่างนี้เลย
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าพอสักพักเลือดจะหมดร่างกายมันก็จะลงช้าลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะเลือดมันหมดร่างกายหัวใจก็จะแฟบ
1: สาเหตุว่าทำไมถ้าเราโดนแทงแล้วเลือดไหลออกตลอดเวลาแป๊บเดียว
0: ก็อันนี้มันวนแต่ถ้านั้นแป๊บเดียวมันก็จะเลือดหัวใจมันบีบสักพักไม่มีเลือดเข้ามันก็เหี่ยวลงบีบไม่ได
1: ้
0: กำนันก็ตกแล้วก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: นั้นอันนี้เป็นเครื่องพยุงหัวใจที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจไม่ทำงาน
1: ครับ
0: แต่เหมาะจะใช้คนไข้ที่เป็นแบบเฉียบพลันเพราะว่าปั๊มนี้ไม่สามารถใส่ในร่างกายในปั๊มอย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้กรณีที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
1: ครับ
0: ผมก็จะเอาท่อหนึ่งใส่เข้าไปแบบเมื่อกี้
1: ฮะ
0: อันนี้เป็นท่อเข้าใส่เข้าไปในนี
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็ไอ้ท่อที่ออกก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี
1: ้
0: ในกรณีที่คนไข้หัวใจฟื้นดีแล้วผมก็จะมาเอาเครื่องนี้ออกนะครับแต่เครื่องนี้มันใหญ่เท่าท่าคนไข้ไม่สามารถกลับบ้านได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้
1: ต้องมีเครื่อง
0: เราก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องพยุงหัวใจเฉย
1: เพราะว่าเราจะพยุงตอนไหนตอนในห้องผ่าตัดหรือว่าตอนพักฟื้น
0: ก็คือสมมติว่าคนไข้มาด้วยช็อ
1: ค
0: นะครับผมมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสมาถึงหัวใจไม่เต้นเลยดมยาสลบปุ๊บหัวใจหยุดเต้นผมเปิดหน้าอกปีบหัวใจเข้าไปเรื่อยๆก่อน
1: ครับ
0: แล้วผมก็ใส่ท่อเนี้ยเข้าไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วในรายนั้นน่ะผมใส่เข้าไปในห้องซ้ายด้วยเพราะว
1: ่
0: าพอเลือดที่มันไหลมารวมมาปุ๊บผมก็ดักออกเลยไม่ได้นะแล้วก็ปั๊มกลับเข้าไปให้เขา
1: ครับ
0: เขาก็อยู่ไปประมาณ10กว่าวันหัวใจฟื้นดีก็คือใส่ในห้องผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไปอยู่ใน ICU
1: ครับโดยยังมีเครื่องนี้ไปอย
0: ู่มีเครื่องนี้ไปกันทั้งยกไปทั้งแผง
1: ฮะ
0: พอเขาฟื้นตัวดี
1: ครับ
0: ทุกอย่างดีเราตรวจเอ็กโคขึ้นหัวใจแล้วปกติดีหมดแล้วก็เอาเข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงโดมยาสลบเปิดหน้าอกแล้วเอาเครื่องนี้ออก
1: แล้วหัวใจเดิมก็ยังทำงาน
0: หัวใจเดิมฟื้นแล้วไง
1: กลับมาฟื้น
0: ปกติ
1: อ๋อฮะงั้นอันนี้การทำงานก็จะเหมือนกับ
0: แต่ว่าหลักการเดียวกันกับหัวใจเทียมแต่ห
1: ั
0: วใจเทียมปั๊มนี่จะเล็กทำจากไทเทเนียมหมดเลยไม่ได้ทำจากพลาสติกท่อเธอก็จะเป็นแบบพิเศษ
1: มัน
0: ก
1: ็
0: จะฝังเข้าไปในร่างกายอยู่ได้ตลอดไปแล้วก
1: ็
0: จะมีสายออกมาแล้วตัว
1: ค
0: อนโทรลเนี้ยก็จะเล็กเล
1: ็
0: กแบบสะพายแล้วก็เดินได้เดินไปมาคือสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ในกรณีที่คนไข้แบบที่ว่าเปลี่ยนหัวใจไม่ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: กับเครื่องนี้ไปเลย
1: อ้าวแล้วมันต้องใช้พลังงานอะไรมาจาก
0: มีแบตเตอรี่ชาร์จก็มีเครื่องชาร์จแล้วก็เสียบ

0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลกในช่วงประมาณเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หน้าตามันยังกับอะไรอุปกรณ์ในรถยนต์เทอร์โบรถยนต์หรืออะไร
0: ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนตัวที่เราพูดถึงเครื่องพยุงหัวใจนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสามารถอยู่ได้เป็นประมาณสัก2ปีนะครับแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่อยู่นอกร่างกาย
1: อ๋อ
0: นะครับรุ่นแรกๆยังไม่สามารถจะเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายได้หมดก็อยู่นอกร่างกาย
1: ท่อออกมา
0: เนี่ย
1: ล
0: ูก
1: ศ
0: รออกมาแล้วกลับเข้าไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยทางศิริราชเราก็ซื้อมา
1: ครับ
0: ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก็มีลายหนึ่งที่ใส่แล้วหยุดไป3เดือนแล้วเราก็สามารถหาหัวใจมาเปลี่ยนได้คือหัวใจเขาไม่ฟื้น
1: ครับ
0: ก็ใช้ตัวนี้ทำงานแทนหัวใจ
1: แปลว่าหัวใจเทียมอาจจะทำงานชั่วคราวระยะหนึ่ง
0: ใช่ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอย่างรุ่นล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้10ปี
1: โอ้โหเหรอครับ
0: รุ่นอันนี้ก็รุ่นแรกนี่ให้ดูนิดนึงว่ารุ่นแรกเนี่ยมันจะใช้ลมนะครับตัวนี้จะมีลิ้นอยู่มันลิ้นเหมือนลิ้นหัวใจแต่เป็นลิ้นหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีลมงั้นผมขออนุญาตใช้ปากเป่าให้ดูนิดนึงนะครับ
1: ฮะ
0: ลมนะรุ่นแรกเป็นลมลมจะอัดให้มันขยายและบีบตัวขยายและบีบตัวนั้นรุ่นแรกเขาดีไซน์เหมือนหัวใจจริง
1: ครับ
0: นะครับนั้นลมจะเข้าทางนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลือดก็เข้าออก
1: ลิ้นกระดกด้วย
0: ลิ้นใช่นะฮะแต่รุ่นหลังเนี่ยจะทำงานคล้ายๆเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: มันจะเป็นแบบเครื่องเจ็ตเทอร์โบหมุนแบบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช้พลังงาน
0: จะไม่มีลมละ
1: แล้วถ้าเครื่องเดิมลมมาอย่างไหนฮะใครเป่า
0: เครื่องใหญ่เลยเครื่องก็จะเจเนตลมอัดเข้าออก
1: แปลว่าเราไปไหนก็มีเครื่องนี้อยู่แล้วก็มีอีกเครื่องนึงที่จะคอยเป่าลม
0: สมัยนั้นก็เครื่องก็จะใหญ่หน่อย
1: อ
0: ันนี้ก็มารุ่นนี้รุ่นนี้เชื่อไม่ว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในร่างกายดังนั้นตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี
1: ้หนักหลายขีด
0: ใช่แล้วก็ไม่สามารถใส่ในคนไทยได้ต้องคนไทยตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้ระยะยาว
1: ครับ
0: ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจได
1: ้
0: คือตัวนี้ใส่ไม่ได้ระยะตัวนี้ใส่รอเปลี่ยนหัวใจ
1: ครับ
0: ส่วนตัวนี้ใส่เลย
1: มันไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: มันจะอยู่ในหน้าท้องก็ฝังเข้าไปข้างในอย่างนี
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าจากหัวใจเข้ามาอันนี้ก็เข้าไปที่เส้นเลือดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ออกมาจากหน้าท้อง
1: อ
0: ันนี้ก็ชื่อ heart made ซึ่งตัวที่ผมใช้เป็น heart made 2ก็คือรุ่นที่2รุ่นที่2ก็จะเป็นตัวเล็กลงมาจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบ2เท่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เพิ่งใส่เป็นรายแรกได้ตัวที่เล็กแล้วฝังเข้าไปข้างในผมก็เลยเรียกชื่อว่าหัวใจเทีย
1: ม
0: นะครับก็เป็นหัวใจเทียมวางอยู่ตำแหน่งใต้หัวใจจริง
1: ครับ
0: ทำงานแทนหัวใจจริงทำงานแทนหัวใจห้องซ้ายนะครับ
1: จะไม่หนักเท่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่หนัก
1: ฝังเข้าไปในร่างกายตอนนี้
0: ใช่ครับตัวนี้หนักตัวใหม่เนี่ยจะเบากว่านี้ประมาณ1ใน3
1: หลักการเดียวกันไหมฮะก็คือต้องมีอะไรไป
0: ถูกต้อง
1: ไม
0: ่อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าละนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้ยังเป็นแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ต่อมาคนก็พบว่าถ้าใช้เป็นควงสว่านเป็นเจ็ต
1: ครับ
0: มันไม่ต้องมันก็สามารถทำให้เครื่องมันเล็กลงได้เล็กลงก็ฝังได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้สายไฟออกมานอกร่างกายปัจจุบันก็พยายามออกแบบนะฮะที่ผมไปประชุมมาเนี่ยให้ทุกอย่างฝังในร่างกายหมดเลย
1: โอ้เหรอ
0: เคยชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแม้วางไว้แล้วก็ชาร์จตอนนี้ถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ผิวหนังหมดเลยไม่ต้องมีอะไรยื่นออกมาแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัว
1: ชาร์จ
0: คอนโทรลมาวาง
1: ชาร์
0: จครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพลังงานไอ้พวกแบตเตอรี่มันก็ยังไม่ดีพอถ
1: ้
0: าใช้แบบฝังร่างกายหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จแล้วได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั้นถ้าอยู่บ้านจริงๆก็ถือต้องวางแปะไว้ตลอดเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่ามีวัฒนาการถึงจุดที่สามารถจะชาร์จ

0: อยู่ได้ทั้งวันยังไม่ได้ครับ
1: เ
0: พราะว่ามันทำงานหนักกว่าโทรศัพท์เยอะเลย
1: ครับวัสดุที่ใช้ทำหัวใจเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำจากอะไร
0: ไทเทเนียม
1: ซึ่งเบา
0: ไม่เป็นสนิมแน่ไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนอยู่ได้นาน
1: แล้วมันจะมีอาการระคายเคืองหรือมีผล
0: คือจะมีก็แค่ว่าตรงที่สายไฟที่ออกมาจากผิวหนังก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเป็นผิวเราแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟ
1: ติดเชื้อไหม
0: โอกาสติดเชื้อมีสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาใส่หัวใจเทียมจะต้องได้รับการเทรนให้ดูแลแผลได้ดีต้องดูได้ดีเลย
1: ค
0: ือว่าต้องเรียกว่าเป๊ะทุกอย่างต้องทำความสะอาดได้ถูกต้องเรียกว่าเราต้องสอนทุกวันแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดพยาบาลไปทำให้ทุกวันเพราะเขาต้องไปอยู่บ้านเหมือนคนปกตินั้นที่บ้านเขาต้องทำเป็น
1: อนาคตเราจะเห็นแบบในหนังแบบ Iron Man ไหมฮะก็คือถ้ามีต้องการต้องใช้
0: เป็นไปได้สูง
1: แบตเตอรี่เพื่อคอนโทรลเนี่ยมีที่เปลี่ยนตรงนี้หรือจะตรงไหนก็ได้ของร่างกายเสียบปุ๊บ
0: ใช่ไม่ถึงอุปกรณ์เทียมนั้น
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆแล้วของคนไข้ก็คือมีหัวใจเทียมฝังอยู่ข้างในในร่างกายเลยหมุนอยู่ข้างในอยู่ข้างในมีกล่องคอนโทรลอยู่ข้างนอก
1: แต่ต้องหิ้วไปด้วย
0: แล้วก็มีแบตเตอรี่เสียบนะครับแล้วก็ดึงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได้แต่อนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันฝังอยู่ข้างในก็อาจจะเป็นแค่พลังงาน

0: ผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมวันนี้เขามีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเราตามไปคุยกับเขากันเลยครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของคุณวีรกิจตวสินพงศุขครับเพื่อมาคุยถึงอาการที่คุณวีรกิจเคยเฉียดตายมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณวีรกิจครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาการที่ว่าคือ
2: เหนื่อย
1: ครับ
2: ทานข้าวไม่ลง
1: โอ้โหแค่2 อย่างน
2: ี
1: ้หูอื้อด้วย
2: ครับ
1: นี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนจะปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ากินไม่ได
2: ้ครับ
1: เหนื่อยง่ายด้วยใช่มั้ยฮะอาการที่ว่ารวมแล้วคือเป็นอาการอะไรครับ
2: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
1: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
2: ครับ
1: พอฟังหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราคิดว่าคนที่หัวใจล้มเหลวก็น่าจะไม่รอดแล้ว
2: ใช่ครับ
1: แต่คุณวีรกิจ
2: ก็รอดมาร
1: อดมาได้นะ
2: เพราะคุณหมอช่วยไว
1: ้ครับผมอาการหัวใจล้มเหลวที่ว่านี่มันเริ่มต้นเป็นไงฮะ
2: รู้สึกว่ามันเหนื่อยทานข้าวไม่ลง
1: ครับ
2: หูอื้อ
1: ครับ
2: ของผม
1: อันนี้อาการรวมกันเลยเป็นอย่างนี้ก่อน
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วพอทิ้งไประยะไปนานๆมันเป็นไงฮะแย่ลงไปไง
2: หัวใจลงน้ำมันจะท่วมปอด
1: ครับอาการน้ำท่วมปอดเป็นไงฮะ
2: เหนื่อยคือเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
1: ครับคือแต่ก่อนนี่เดินเหินออกกำลังกาย
2: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
1: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
2: หลังจากนั้นน้ำท่วมปอดก็ขึ้นไปถึงก็เหนื่อยหอบเลย
1: ครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: จริงๆผมเป็นมา10 ปีแล้ว
1: 10 ปีเลยเหรอฮะ
2: วิ่งมา10 ปีแล้ว
1: หัวใจโตแล้วฮะ
2: ใจโตครับ
1: มันโตสักขนาดไหนพอเห็นภาพ
2: เมื่อกระสับเอาคุณหมอวัดมาเรื่อยๆโตปีละเซนปีละเซน
1: ปีละเซนขยายขึ้นเรื่อยๆ
2: ครับครับ
1: เป็น10 ปีแปลว่า10 ปีก็10 เซนเลยนะ
2: ครับเกือบถึง
1: โตขึ้นเรื่อยๆทุกปี
2: ครับ
1: ปีละเซนโตขึ้น
2: แต่จำไม่ถึง10 ปีเป็น10 เซน
1: อ๋อฮะพอคุณหมอบอกว่าหัวใจโตแล้วก็หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเนี่ยการรักษานั้นทำไงบ้าง
2: ก็ทานยาอย่างเดียว
1: ครับ
2: คุณหมอว่าสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: ต้องเปลี่ยนหัวใจ
2: พอดีของผมมีปัญหาคือความดันปอดสูงไปนิดนึง
1: ครับ
2: คุณหมอเลยแนะนำว่ามันไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วช่วยได้ไหมผมว่าทำใจไปแล้ว
1: ทำใจไปแล้ว
2: ตายไปตายช่างมัน
1: ใครพูดคำนี
2: ้ผม
1: ทำไมถึงพูดแบบนี
2: ้ก็หมอบอกว่าหมดผลทางช่วยแล้ว
1: ครับหมายถึงว่าใช้ยาก็ไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับเปลี่ยนใจก็ไม่ได้
1: จะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้อีกเพราะว่าความดันปอดสูง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเดียว
2: ใช่ครับแต่คุณหมอโทรบอกว่ามีอีกทางหนึ่งคือใช้ใส่เครื่องแต่คนแรกประเทศไทยนะ
1: พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณวิรกิจได้ยินแล้วเป็นไงตกใจ
2: แล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะคนแรกเลย
1: คนแรกด้วย
2: ค
1: ือบางอย่างเนี่ยบอกโอ้เป็นคนแรกของประเทศไทยนี่ฟังดูแบบโอ้ย
2: น่
1: าภูมิใจ
2: แต่ว่าน่าภูมิใจ
1: พอผ่าเป็นคนแรกเปลี่ยนหัวใจเทียมมันฟังดูน่าตกใจ
2: ใช่ครับก็ลองไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: ตอนนั้นตัดสินใจทันทีเลยไหมฮะพอคุณหมอบอกปุ๊บ
2: ก็ยังครับผมบอกว่าผมไปดูดวงก่อนเขาดูดวง
1: ไปดูดวงก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนใช่ไหม
2: ตั้งหลักนิดนึง
1: เอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงก่อน
2: สุดแล้วไม่ได้ดูหรอก
1: เอาเหรอ
2: ก็ไม่มีใจให้เก่งแล้วไม่เชื
1: ่
2: อผมเลยไปทำบุญ
1: ไปทำบุญก่อน
2: ครับ
1: คือทำทุกอย่างให้กำลังใจ
2: ใช่ครับ
1: ดีที่สุด
2: ใช่
1: คนในครอบครัวด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ที่ปรึกษากันเข้าห้องผ่าตัดตั้งกี่โมงจำได้ไหม
2: ตั้งแต่ออกจากห้องพัก8 โมง
1: 8 โมง
2: เดือดเข้าทีก็9 โมงรู้สึกตัวตอน4-5 ทุ่มแล้ว
1: 4-5 โอ้แล้ว
2: ผม4-5 ทุ่มรู้สึกตัวว
1: ินาทีที่รู้สึกตัวมาลืมตาขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ
2: ก็ดีใจ
1: ครับ
2: ว่ารอดแล้ว

0: โหวันนี้ได้รู้เรื่องหัวใจชัดเจนมากครับที่สงสัยมานานบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจครับอาจารย
1: ์ถ้าจะบอกกันตามตรงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ
0: ่อครับ
1: เพราะคุณพ่อก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับคุณพ่อผมก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ศรีราชเกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: ดังนั้นก็ได้รับสัมผัสเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: สมัยก่อนเรามีห้องดูการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
1: ผมปิดเทอมก็จะพาเพื่อนมานั่งดูการผ่าตัดหัวใจ
0: พ่อทำงานอยู่ข้างในเราส่องกระจกดูนี่เลยแหละ
1: อยู่ชั้นบนแต่ที่แน่ๆผมชอบการผ่าตัดมาเป็นงานฝีมือ
0: ครับ
1: นะครับได้ผลทันตา
0: ได้ผลทันตา
1: ไม่ถึงว่าสมมติไส้ติ่งอักเสบผมตัดไส้ติ่งออกวันรุ่งขึ้นเขาดีเลย
0: หายเลย
1: ผมชอบอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอผมไปเรียนผ่าตัดทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะมาเรียนผ่าตัดหัวใจ
0: ครับ
1: พอผมผ่านการผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอาจจะเพราะการปลูกฝังเพราะว่ายีนมันรู้สึกเข้าใจง่ายมันรู้สึกว่าสนุกและมีความท้าทายนะครับมันมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบปั๊มเลือดในตัวมันเองผมชอบโรคที่ช่วยชีวิตจริงๆพอเราได้สัมผัสมาอยู่กับหน่วยหัวใจเราชอบจริงๆตอนนี้เราก็เลือกที่จะเรียนอันนั้นซึ่งมีประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่หลายทั่วไปนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไข้กรณีเดียวกันแต่เหตุเกิดที่อื่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดอื่นและมาไม่ทันเขาก็เสียชีวิตเห็นแล้วก็เสียดายบางครั้งก็มาช้าเกินไปถ้าเขามาทันหรือเทคโนโลยีนี้มันแพร่หลายมากกว่านี
0: ้
1: ผมถึงอยากจะสอนให้แพทย์ผ่าตัดหัวใจเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้และพยายามพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้มันราคาถูกลงในประเทศไทยตอนนี้ก็พยายามจะทำวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลเองพยายามจะพัฒนาเครื่องประยุงใจราคาถูก
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าอนาคตจะได้ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได
0: ้โอ้เยี่ยมเลยครับครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นทั้งหมอผู้ลงมือผ่าตัดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และอยากให้แพร่หลายไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักโรคและมองโรคในแง่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับขอบคุณครับ

หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควรเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

ก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะนายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะกองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะการซื้อประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้

0: ได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่จะได้มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยรันตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
6: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
5: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
6: เป็นข้างขวาค่ะ
5: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
5: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
6: ะ
5: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้า คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุ50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จาก VTR ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอน

สมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะ 2-3 เดือนเนี้ยเป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบ

0: รู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
1: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มากๆ
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณศิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณศิยามนหวังเช่นนั้น
2: ต้องขอบคุณคุณศิยามนด้วยนะครับที่โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวนะที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันนะฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
3: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องนะ
2: อ
3: ๋
2: อไม่เกี่ยวกัน
3: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
2: ้
3: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
2: แล้วแบบนี้พออายุอนามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือจริงก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
3: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบเนี้ยคือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณศิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการเนี้ยมาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องมีมองหานิดนึงว่าเอ๊ะตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
2: ต้อง
4: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
4: เมื่อกี้ที่ถามแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำยังไงครับอาจารย์กินเผ็ดนี่เกี่ยวไหมฮะ
3: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินคนไข้พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินจะเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
4: นี่คืออาหารนะที่จะสั่งว่า

0: ไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
1: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
2: ครับ
1: เราจะเห็นว่าเวลาตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแหละไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
0: ครับ
1: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
0: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์โอ้โหกระเพาะมากำเริบเลย
1: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าเป็นจริงจริง
0: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
1: อารมณ
0: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
1: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศรีอามนบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
2: ุ่
1: มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงนึงแล้วก็ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นได้หลายรูปแบบค่ะหร
2: ือ
1: เป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
2: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องค
2: ุ
1: ณจะพูดถูกเลยใช่ย
2: ิ่
1: งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
2: า
1: ฉันจะมีแผลไปนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกจะต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
2: ครับ
1: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
0: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่องกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
1: ส่องกล้องนะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้น ซึ่งการทำ2กล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ก็ใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
2: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสยามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
1: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ทั้งส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆๆๆอย่างรวดเร็วเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
2: เดี๋ยวไม่คุ้ม
0: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคกระเพาะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมือย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอ่ะ
1: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่เกินไปหน่อยนึงตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกเขากินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยๆขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุก2ชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
0: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอาจจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
2: ทุก2ชั่วโมงกินที
1: จริงจริงจริงจริงคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็อาจที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอาจารย์มันถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
2: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
1: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะ ไม่ใช่น้ำหนักตัวปัจจุบันถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะแต่คำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะมันจะเสียเวลากับไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
2: ครับ
1: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
2: เด
1: ี๋
2: ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: หนักกว่าเดิม
0: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
1: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายๆครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบสุ่ม4สุ่ม5นะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
0: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไป
1: จะติดได้ไหมนั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าไอ้เชื้อบอกติดอย่างไรกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นสันข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได
2: ้
1: ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการเนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10คน
2: อ
1: ่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี
2: ้
1: อาจารย์อาจจะมีก็ได้แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
2: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย
1: ์ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่า อาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นะฮะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเยอะพอสมควร
1: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
2: ์นะครับทักทายผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณ I am ปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุภัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐณัชชานันนะฮะคุณณัชชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72ปีฉีด AstraZeneca 2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็นโมเดอร์นาคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
0: มีครับมี
1: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
2: ์
1: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์สามเดือนห่างจากสี่เดือนครับ
1: ค่ะประมาณ
0: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพอก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันเพราะว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอะมันไม่ได้ทุกวันอะวันที
1: ่
0: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส
1: ่
0: วนโมเดอร์นาเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
2: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของการในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นการเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
2: ้
1: ค่ะ
2: ข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
0: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
1: ให้
0: ท่านผ
1: ู้
0: ชมติดตาม Facebook เราดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเด
2: ี๋
0: ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
2: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
0: เดี๋ยวมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับขายของทุกอย่างเลยครับวันนี
1: ้กลับมาเอาให้คุ้มเนาะจันทเนศเน
2: า
1: ะ
2: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอธิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้หนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันมาละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย์
1: อาจารย์ท่านนี้ตอบเลยค่ะ
0: อุ้ยยิ้มผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
2: ทานนมโคจืดฟ้องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
0: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้

0: ่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
1: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
0: ส่งผลดี
1: บอกว่าส่งผลด
0: ียกเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดอ่ะดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมมันเนยปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
1: มันไม่มีตังค์อาจารย์อาจจะรักสูงกว่าหน่อย
0: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้แล้วมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวก็เคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งฝรั่งเป็นมะเร็งชั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อ เรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะ เขายังแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงไวแล้วต้องลดลงนะคะ
0: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะเหมือนเราอีก
1: บางทีโอเค
0: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
2: บ
0: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่เออตกลงเขานี่คือใครอะครับ
2: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งฮะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่รามาชาแนลจะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของรามาแล้วก็ลัคกี้หมอรามาก็ได้นะฮะ
1: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
2: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆมั้ยฮะเข็ม3
0: จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2กับเข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนแต่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
1: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได
2: ้
1: ค่ะ
2: ต้องลงทะเบียนก่อน
1: ติดตามใน Facebook
0: ครับก็คือถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
1: ได้ walk in
2: ได้ใช
0: ่ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีหูมาจากไกลจากหลายๆที
1: ่ไม่ได้ฉีด
0: ใช่จากกทม.ที่แบบอยู่ห่างครับ

0: แล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเองเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
0: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
1: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
2: อ้าว
0: เอ๊ะนัดแล้ว
1: ด้วย
2: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเธอหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริง
1: ๆเอาชัวร์นะ
2: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
1: ครับอาจจะต้องดูสาเหตุ
0: ผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
2: อ้าว
0: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
2: ครับทำหน้าที่ดีมากค่ะ
0: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ2-3วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1 ขวบ 3 เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันท้องเสียครับ
2: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมอาจารย์ตอบได้ไหมคะ
0: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
2: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆมีโรต้ามีนอฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆนะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้น ไส้อะเขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้หมอคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: อืมนะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
2: ได้เรื่อยขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่าแต่ว่ากรดไหลย้อนเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
2: อะไร
1: ดื้อยา
2: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาก้านเป็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อหนึ่งต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
1: ม
2: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อบ่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
2: จริงๆถ้าเป็นแอสตรา2เข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: น่าจะฉีดน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้ว
2: นะต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้ถ้าไม่ได้จองโมเดอร์นาไว้ก็ควรจะหาไฟเซอร์ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้นเช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้จะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
0: ถูกครับถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: 12 20 27
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาแล้วอยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: กดซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะฮะ
0: อย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
2: ไลค์
0: ไปดูกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์นะฮะ
1: กดไลค์
0: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
2: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตัวไหนก็ได
1: ้
2: ถ้าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได้ค่ะ
1: ครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
0: ถ้าเกิดแมวลงนี
1: ่คุณ
2: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์เน
2: ธแท็กอาจารย์เนธเลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาท่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย
0: ์ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
2: ไม
1: ่จริงเหรออาจารย
2: ์ก็เดี๋ยวก่อนถามก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่ไหมหรือว่ากินคะ
1: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
2: ค่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rational คือมันก็สมเหตุสมผล
0: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
1: 9วัน
0: กี่วันอ่ะกี่วัน
1: 9วันฮะ
0: เออ9วันอ่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
2: ไม่ค่อยขึ้น
0: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลนึงที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
1: นะฮะโอ้โหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
0: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 63ครับ
0: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้ที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มันตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอ่ะอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มันสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติอ่ะถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแต่คนไข้บอกว่ายังเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างดังนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนี่แหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนละกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ
1: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
2: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ช่องบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ่ การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิด

0: าการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
1: นะฮะ
2: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกแล้วเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
1: นะฮะคนกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
0: 2-3ชั่วโมงค่ะ
1: 2-3ชั่วโมงนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคุณ
0: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
1: ครับ
0: กินแล้วก็กินเสร็จแล้วเราก็
1: นอนดูทีวีฮะดูซีร
0: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยฮะอาจารย
0: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริงๆตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำให้เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมเรากินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
1: ครับ
0: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
0: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
0: ร้านขายยา
2: ใช่แล้วจะเลือก
0: ตัวไหน
2: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
0: ไม่เหมือนกัน
2: เออใช่ฮะ
0: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าจะถามอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
2: อ่าใช่ฮะใช้ตัวไหน
0: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยค่ะ
2: พี่พ่อเราแนะนำ
0: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยเลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
2: มีนิดหนึ่งการขอภาคถึงนิดหนึ่ง
0: จริงใคร
2: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งเหรอฮะ

0: แต่เด็กอาจารย์รู้มั้ยมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะอันนี
1: ้แหมไม่บอกยี่ห้อเลยนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ก็เล
2: ยอาจารย
0: ์ไม่ได้เดี๋ยว
1: อาจารย์เมื่อก่อน
0: อย่างเงี้ยโปรไบโอติกนี้ถือเป็นโปรไบโอติกมั้ยแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนมั้ยเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงหรือเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะอาจารย์บางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้สี่ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดหนึ่งบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะต
2: ้
1: องค่อยๆว่ากันไป
2: นะฮะมีคุณผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
0: ์เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไรคือผมอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
2: ครับ
0: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
2: ได้ครับวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สุภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย